0: มหาราชเวลา 9:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบจากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเวลา 11:00 น.วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดธูปเทียนถวายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้ทันเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี
2: ้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจหลายประเด็นที่เป็นปัญหาค้างๆมานานสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันขณะที่ด้านความมั่นคงเห็นพ้องเร่งเดินหน้าการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการหารือและสร้างความเข้าใจระหว่างคู่เจรจาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงนอกจากนี้ยังบรรลุข้อตกลงความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเปิดให้ภาคธุรกิจและประชาชนใช้ถนนเชื่อมด่านสตาวแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายุหิตัมเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก
3: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าที่เป็นปัญหาก็คือการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนะครับมาดูข้อตกลงไปแล้ว
2: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือมาตรการการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อให้การแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยฝ่ายไทยจะเข้าตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ขณะที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันกำหนดการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
4: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดจาตกลงมาไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผลการตกลงนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี
2: ้สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคของทั้งสองประเทศโดยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับฐานรากของทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและระยะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดสำหรับงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยยืนยันว่าไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะในจังหวัดสงขลาหรืออำเภอหาดใหญ่เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณในบางโครงการขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6: ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้แบบนั่งรอว่ามันท่วมแล้วก็จะมานะครับแต่ว่าเราก็มาเตรียมการป้องกันให้มากที่สุดให้

0: ากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับงบประมาณก็คงต้องใช้งบกลางนะครับที่จะเอามาป้องกันปัญหาที่ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมชลประทานนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอาทิเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเรียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้และลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยปภ.ได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราววาสนาตระเกตรายงาน
3: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
4: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกๆ30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาม
5: ันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
4: นายกาศผจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดการรั่วซึมของน้ำและทรายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานไว้บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมาแจ้งขอความช่วยเหลือได้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินสุดตัวพร้อมเฝ้าระวังท่อและระบบจ่ายน้ำประปาโดยได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั่วบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาด้านกรุงเทพมหานครจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนจึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่วัดพิชยาติการามวรวิหารปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและหอการค้าไทยส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษมีงานทำเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตั้งเป้าภายในปีนี้ต้องมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงาน โดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569
3: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังคงพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพท.32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 8 10และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้ในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพรุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านขณะเดียวกันนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF พร้อมที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอีกครั้งเพื่อขจัดภัยคุกคามจากศัตรูความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันเมื่อเดือนที่แล้ว
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการว่าไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเหวินโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนต้องประกาศปิดการศึกษาสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียนอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบแสนคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจียน
6: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ4คนจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐมีความไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียยังคงไม่สามารถเจรจากับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้
3: ประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียออกแถลงการที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไนจีเรียช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูรวมกัน49คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามลักพาตัวออกจากโรงเรียน3แห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้ยังจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามจำนวน8คนที่เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย ISก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวนมากเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวมานานหลายปีโดยเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2557เมื่อกลุ่มดังกล่าวก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงจำนวน276คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิบอกในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้รอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหัวชนะลีอามานักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-3 มนัญชยาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรฤทัยชารีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและจากบูดี้เมอร์เซอร์ในรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาหรุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีรัฐรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านสำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการพัฒนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่กำลังเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดความเร็วลม 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง77ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
12: หนึ่งนาทีกับกปท.
13: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงหรือจุดเด่นไม่ควรขับรถผ่านหรือจอดบริเวณที่สูงเด่นเช่นทางยกระดับสะพานพื้นที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกำบังเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไป 2. ไม่ขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการขับรถในพื้นที่เปิดโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า 3. ไม่จอดหลบฝนใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาหากต้องการหยุดพักหรือหลบฝนไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่ากิ่งไม้หักโค่นโครงสร้างล้มจากลมแรงและ 4. หากฝนตกหนักควรหยุดขับขี่เมื่อฝนตกหนักจนมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดควรหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักและรอจนสภาพอากาศดีขึ้นไม่ควรฝืนขับต่อเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าแกนแกนแกน คำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนพูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนตามยถากรรมคำว่าแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแบบนี้แหละ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่2ชาวมอญนิยมปลูกบ้านหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เสาเอกหรือเสาของมอญรับแสงอาทิตย์ก่อนลักษณะบ้านเรือนของชาวมอญรูปแบบสถาปัตยกรรมมอญที่เด่นชัดได้แก่สถาปัตยกรรมประเภทเรือนยอดกูดาคารคือหลังคาซ้อนชั้นที่มียอดแหลมต่อขึ้นไปโดยเฉพาะเรือนยอดทรงมนดบที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวัดและวังโดยลักษณะบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมเพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่ค่ะ
17: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมมิติใหม่ภายใต้หลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดผ่านยุทธศาสตร์ Reform Reset และ Enforce เพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและไม่ละเว้นการตรวจสอบแม้เป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ติดตามรับฟังมาตรการเรื่องนี้จากนายพลพีสุวรรณชวี
19: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4600 206แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรม

0: ุสบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุด ุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080-194-5

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่100เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อําเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 0.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้ง

0: งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหาม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: คุณแม่ทวีพรณวิโชติค่ะวันเวอร์หมู่2ค่ะตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ชื่อเรียนชื่อว่าอีแม่
1: แม่เปียค่ะ
0: ชื่อแม่เปียถามอีแม่เปียก่อนเฮ็ดนาจักไร
1: 13ไร่ค่ะ
0: ว่าโต13ไร่เฮ็ดเองบ่น
1: เฮ็ดเองตัวค่ะ
0: ว่าโตยังแข็งแรงอยู่เลยเฮ็ดนาเอง
1: ค่ะ
0: 13ไร
1: ่ค่ะ
0: ว่าถามแม่เปียก่อนนา13ไร่นี่แต่กี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดนา
1: ใส่เคมีค่ะ
0: ใส่เคมีทั่วไปทําท้องตลาดนี่บ่ใช่เราเป็นยังไงนี่แม
1: ่มันบ่ดีค่ะมันดินเป็นดินแข็งแล้วก็เป็นเข่าบ่งามมั้ยค่ะ
0: โหดินก็แข็งเข่าก็บ่งามค่ะแม่งมีบ่อีแม
1: ่มีตัวค่ะมี
0: โห
1: อยากเกิดลูก
0: อยากเกิดลูก
1: ค่ะ
0: อยากมีแม่งจังสิบ่
1: ค่ะ
0: บ่ถึงเรื่องผลผลิตเป็นยังไงอีแม
1: ่บ่ได้หลายปานใดเด้ค่ะ
0: หน้า13ไร่นี่ได้ประมาณจักตันตอนใส่เคมีตัวไป
1: บ่ได้หลายตันหนึ่งแท้ก็ได้2อุ้มรถน้อยๆโคบ่ตานี่ล่ะค่ะ
0: โหแสดงว่าได้ผลผลิตบ่เต็มมิดเต็มหน่วย
1: ค่ะ
0: วันนี้ถามพี่แม่เปียก่อนไปรู้จักโซเล่พัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: อันวิทยุตัวค่ะ
0: ทางวิทยุ
1: ค่ะนี่ยินว่าเอกโซเล่เนี่ยโฆษณาก็ได้หันมาเบิ่งกันนะหามันดีว่าสั่นค่ะ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ค่ะก็ได้ตัดสินใจว่าเอาเบิ่งเอากันนะลองเบิ่งกันนะว่าสั่น
0: ค่ะมีนูฮิวมีโซเล่พัดนี
1: ่
0: วันนี้ถามแม่เปียก่อนพอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: แปลกอยู่ค่ะมัน
0: มันเป็นยังไง
1: มันงามเด้ค่ะได้ห่วงดีอยู่เด้
0: มันงามได้ห่วงดี
1: ค่ะ
0: วันนี้ดินมันเป็นยังไงแม่
1: มันกับดินกับลมงามอยู่เด้ค่ะ
0: ดินลม
1: ดินบ่ตะกี้ดินแข็งบั่นเป็นดินลมเด้ค่ะ
0: โอ้ตะกี้
1: ดินมันมีขีดทักแท้ขึ้นน้ําเด
0: ้โอ้ตะกี้ดินมันแข็งบั่นมันกับลมมีขีดทักแท้พร้อม
1: ค่ะ
0: แล้วผลผลิตนี่เป็นยังไงแม่
1: ค่ะอยู่เด้ค่ะบั่นเพิ่มหลายกว่าเก่าค่ะไล่4อุ้มหาอุ้มพุ่นแล้วบั่นนี
0: ่โอ้เพิ่มขึ้นมาหลายกว่าเก่า
1: ค่ะ
0: ตะกี้ได้อุ้ม2อุ้ม
1: อุ้ม2อุ้มรถก็บ่ตาน้อยเนี่ยค่ะบัดนี้ได้แนว4อุ้มหาอุ้มพุ่นแล้ว
0: โอ้โหแสดงว่าถือวงถือใหญ่เนาะแม่เปียเนา
1: ะถืออยู่ค่ะถืออยู
0: ่ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่แม
1: ่ใส่ต่อตัวค่ะสั่งอยู่สั่งดูก็เน
0: า
1: ะ
0: อยากให้คุณแม่เปียคันใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคันคุณแม่เปียถืออกถือใหญ่จังซี่อยากให้ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่เปีย
1: ค่ะ
0: ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรจักหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะอยากเชิญชวนพี่น้องเฮามาใส่โซเลพัดน้ํากันเด้อค่ะใส่แล้วมันดีเด้อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะใส่แล้วมันก็ได้หลายอยู่มิดก็งามให้มาใส่ร่องเบิงเด้อค่ะเด้อ5พันสิว่าโอ้คือได้เข้าหลายแท้พันสิว่าดิ
0: ดินเป็นจังได๋แม่บ่เว้าให้เพิ่นฟังกันได้เรื่องของดิน
1: มันก็ลมเด้อค่ะดินก็มีขีดสักแท้มันสักกี่สิเป็นดินแข็ง
0: ครับ
1: นี่มันก็สิเป็นดินลมแต่ก็มีกิ่นทักแท้น้ำดูซิว่าเขางามเด้ค่ะ
0: ค
1: งามก็เก่าอยู่ค่ะ
0: มีโรคมีแมงบ่อีแม
1: ่บ่ค่ะบ่เพราะว่ามันสิบ่งามคือใส่ปุ๋ยเคมีเด้มันสิพอดี
0: งามงามพอดี
1: ค่ะ
0: มันเขียวอ่อนๆเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เขียวอ่อนๆมันสิบ่มีแมงมานั่นแล้วค่ะ
0: ต้นเขานี่แข็งแรง
1: แข็งแรงค่ะบ่มีลมค่ะ
0: เขาบ่มีลมเนาะแม่เนา
1: ะ
0: ยืนยันว่าคุณแม่เปียสิใส่ต่อไปเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต่อไปตัวค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่เปียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณแม่เปียนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้องครับโซเล่พัดครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของฮิวมิกที่มีต่อดินและพืชฮิวมิกค่ะจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยเพิ่มช่องว่างในดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นรากพืชสามารถแผ่ขยายได้ง่ายและช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยคุณสมบัติเป็นคีเลตช่วยจับธาตุอาหารที่จมอยู่ก้นดินให้ละลายออกมาทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและสังกะสีกระตุ้นการเจริญของรากพืชทำให้รากแตกแขนงมากขึ้นระบบรากแข็งแรงส่งผลให้พืชดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างทำให้พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้มากขึ้นช่วยประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: คันพี่น้องอยากใส่ของดีและค่าถือผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่เอ้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ร่วนซุ้ยดินแน่นดินแกนพอใส่แล้วนี่ที่หายแบบเกลี้ยงตับหายแท้แน่นอนนะครับบาดนี้คันสิให้มาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกรก็เกิดความบ่มั่นใจเพราะปัญหาได้บาดนี่เพราะว่ายังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ยังฝังใจยังอยากใส่เคมีอยู่ว่าท่านน่ะเอาอนุญาตให้ใส่ได้อีพ่อยแม่อนุญาตให้ใส่ได้บ่ให้ทิ่มให้ป๋าดอกเคมีนั่นน่ะนะครับจากเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบบาดนี่ให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเอาไว้กระสอบเดียวพอนะครับอีก2กระสอบที่หายไปให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มาใส่แทนนะครับเอามาผสมกันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับ2กระสอบต่อ1กระสอบใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนได้บาดนี่เพราะว่าคันสิใส่เคมีเพียงอย่างเดียวเคมีเพียวๆนี่3กระสอบนี่ว้ายคันกระสอบละ1,000กว่าก็ตกเกือบ 4,000 พุ่นแล้วนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดนี่โซเลพัดนี่บ่ได้แพงนะครับนั่นล่ะเลยเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนพอเอามาโคเล่ใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตุ่มบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลเอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอแม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาได้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับคันใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่ตกก็ 3-4,000 พุ่นเด้นะครับคันเหลือไว้กระสอบเดียวก็ 1,000 กว่าบาทนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบรวมกันแล้วก็ใส่เงินอยู่ 1,000 กว่าบาทนะครับสามารถว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับสูตรนี้เฝ้าถึงผลผลิตบาดนี้ว้ายตามที่ผมเอกโซเล่นี่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่หลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับผลผลิตเพิ่มบ่าวเอกโซเล่ผลผลิตอีพอยแมนนี่พากันได้หลายกว่าเขาเพิ่นว่าหน้าเขายังสิแต่ก่อนนี่ไร่นึงนั่นได้6 700กิโลก็ว่าเป็นเจ้าของคักเลยเด้ว่าซั่นพอมาใส่สูตรที่เบาเอกโซเลแนะนำนี่เว้ยให้นึงนั่นได้เขาเป็นตันเพิ่นว่าได้ไล่ละเป็นตันยางพาราจังสิว้ายใส่แล้วเปลือกนิ่มกีดง่ายว่ามันกีดกกหิ้วเพิ่นว่าน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆๆเพิ่นว่าเปลี่ยนโปก็บ่ทันเป้ยบ่ธรรมดานะครับมันสัมปะหลังจังสิเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูง อ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนผุนเพิ่นทางว่าได้เบ้ยอ่อนซ่อนนะครับสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่หลังจากใส่แล้วอีพอยแม่ผ้ากันเว้าประทับอกประทับใจแห้งประทับอกประทับใจคักกับสูตรนี้นะครับสูตรที่เบ้าเอกโซเล่นำเสนอพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลืมตาอ้าปากได้อยากพดหนีพดสินลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วสิเป็นคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราซ่อเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดซ่อเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: ฮิวมิกคืออะไรดีต่อพืชหรือไม่ฮิวมิกค่ะคือสารอินทรีย์ธรรมชาติที่เกิดจากเศษซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมในดินมานับล้านล้านปีจนเกิดเป็นชั้นของหินเช่นลีโอนาไดซึ่งเมื่อสกัดหินชนิดนี้ก็จะได้สารอินทรีย์สีน้ำตาลเข้มดำเรียกว่าฮิวมิกแอซิดซึ่งมีประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งในการบำรุงดินปรับคุณภาพของดินทำให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงออกดอกและผลดกและมีคุณภาพดีการให้ฮิวมิกแอซิดกับดินทุกฤดูปลูกจะเป็นการอนุรักษ์ดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอซึ่งเสมือนตัวช่วยที่ดีในการทำการเกษตรค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
0: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอารถเด้อโซเล่นะเอามาใช้ต้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิคือไก่แห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครพวกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
6: ความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเนี่ยว้ยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี่
7: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านนาบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปดนะครับก็ว่าแสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครนามสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่าไงอีพ่อ
1: ชื่อว่าข้อนี่แหละครับ
0: คุณพ่อข้อนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อข้อนก่อนบัดนี่เฮ็ดหน้าจังไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทขึ้นมาฐานเลยว่าอายุจังปีเราพ่อข้อน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: ก็ทั่วๆไปล่ะครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: ตามตลาดเอาไว้ยังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อคุยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามครับดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นภัย
1: โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: มาในถามอีพ่อค้อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ่อ
1: ผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกโซเล่แหละครับเฮ้ยผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือนเอง
1: ผมก็ไม่ใช่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับฟังเอกโซเล่บอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่แม่นบ่อ
1: ีพ่อซื้อมาใส่ได้ครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อค่อนก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เฮาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: ่แปลกครับ
0: มันเป็นไงอีพ
1: ่อมันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: เราดินทีพอว่ามันเคยแข็งแข็งมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มแหละครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะสิสร้างอีก
0: อ
1: ีดิ
0: โอ้ยไอ้ควันเถียงใส่เลยแต่ใส่แล้วเนาะซั่นแล้วว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเข้ามาเบื้องหน้าอีพ่อนี่ฮกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เข้ามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ผมเขาเจ้าใส่ปุ๋ยหยังมันคือเป็นจังซั่น
1: ผมเป็นใส่ปุ๋ยพวกเพิ่นเน้นปยูเรียพวก
0: แถวบ้านใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็ได้เขียวแหล่
1: เขียวแหล่
0: เขียวกอง
1: มันทางบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นจังได๋มันคือสั้นสังหลังจังซ
1: ี่นี่แหละครับใบนี่แหละเบิ่งเอาเลยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อใหญ่สัตว์เร็ว
0: บ่บ่แม่นมาลักแขนอูนอนได้เดี๋ยวก็จะแขนเดี๋ยวมาพ่อควันนี่ประทับอกประทับใจหน่อยพ่อ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อควันนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไห่ชาวนาเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี
1: ่
0: บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่ง่ายอีพ่อเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปนะครับเนาะเพิ่นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาเลยรถโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนของเบอร์ดี
0: เอาใหญ่ควันบดควบเสียววันแน่นอนของข้าเจ้าอีเดียวกันยืนยันไม่ใส่ต้อน
1: ยืนยันไม่ใส่ต้อนครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อควันครับเอกโซเลนี่ที่พ่อกันไปอีกร้อนอยู่แม่นวะ
1: ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วนๆบ่พ
1: ่อมันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้คราวเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะ
0: ครับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่ก็จะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้ย
0: สุดยอดเลยหน่อย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อนี่อยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ก็มาใส่น้ำกันเด้อเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเนี่ยน่าดีเยี่ยมก้อนใหญ
0: ่พ่อใหญ่ละก้อนสุดยอดเยี่ยมมาสัมพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อค้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละก้อนเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตอีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่อีพ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีคร
1: ับ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้า

ท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

บอกว่าสิปลูกพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลหรือว่าสิเป็นยางผ้าล่าปลูกลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไผว่าอันใดดีไผว่าอันใดคักปุ๋ยยังดีปุ๋ยยังคักนี่ว้ายโดดซักเอาพุ่นแล้วฟ้าวหามาใส่ไฮใส่หน้าใส่หัวใส่สวนเจ้าของสันตัวบางปีเกษตรกรหลายๆท่านก็พากันถือตัวเรื่องของการซื้อปุ๋ยนะครับบางเทื่อก็ได้ปุ๋ยที่บ่เต็มมาใส่ก็มีนะครับส่วนมากก็สิผสมอิฐหินดินปูนทรายพุ่นแล้วผสมขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นให้มาใส่แน่ซะแล้วนะครับเจอสารพัดปัญหานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาแม่นปัญหาสิหลายปานใดก็ตามสร้างนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ยังยึดอาชีพการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่คือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องมันหาความรู้นะครับมันหาความรู้มันเบิ่งแง่งดูแลไร่นาสาโทเจ้าของให้มันดีๆให้มันอุดมสมบูรณ์ดินมีปัญหาก็หาแนวมาแก้ปุ๋ยบ่ดีก็หาปุ๋ยดีๆมาใส่นะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาฝากอีพ่ออีแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อนี่ที่อีพ่อแม่เอ้ยคุณสมบัตินี่ครับจอคุณสมบัตินี่บ่อยากภาคนะครับสำหรับผู้ใดที่ดินอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินดานดินเป็นเอียดดินเป็นกดดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังก็บ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับหรือคันพี่น้องท่านใดยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้ก็สามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับเอามาผสมมาโคเลใส่กันในอัตราส่วนอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบสูตรใดก็ได้นะครับสูตรที่อีพ่อยแม่มักสูตรที่อีพ่อยแม่พากันชื่นชอบนั่นล่ะเอามาผสมนะครับเอาเคมีมา1กระสอบไปใส่รวมกันครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอีก2กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่ามันหั่งสิดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่หว่านลงไปนี่พืชเอาไปใส่ได้แค่ 22% อีก 78% มีการระเหยมีการระเหิดมีการสูญเสียไปในอากาศนะครับพืชกินบ่เบิดพืชใส่บ่ทันนะครับเฮ็ดให้พี่น้องบ้านเฮานี่พากันสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์แต่ว่าคันมาผสมกันแล้วนี่ที่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่ว้าอยู่ในดินในโดนนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ำใดพืชหิวย่ำใดก็ได้กินนะครับเห็นให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านท่านไผ่แรงต้านท่านไผ่หนาวทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงผุ่นนี้บ่ธรรมดาเด้แม่งก็บ่มากวนคิดกวนใจนะครับเพราะว่าต้นพืชเฮาแข็งแรงสังเคราะห์แสงได้ดีหากพืชนี่หากินได้ไกลหากเหง้าหากไงหากินได้ไกลดินล้วนซุ่ยโอ้ยเว้ามามันมาเป็นแต่ใส่แต่อีพ่อยแม่เอ้ยนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพ่อยแม่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดจำซื้อไว้ดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับปัญหาเรื่องของดินสิหายไปนะครับเพราะว่าดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามยุดทุกปัญหาที่เกิดกับไร่กับนากับหัวกับสวนเฮาด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่โอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับ
ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
6: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ครับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวอีพอซื้อไว้จังไดอยู่บ้านใดตำบลใดเดี๋ยวเสร็จคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆแล้วพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อตะเนศแม่เจริญ
0: ครับ
1: อยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
0: พ่อตะเนศแม่เจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีพอเนาะ
1: ครับครับ
0: พื้นที่ที่เขายืนอยู่นี่ไม่น่าจะคล้องเบิร์ดเลยป่ะนี
1: ่น่าจะคล้องครับหาอะไร
0: โอ้ไม่น่าจะคล้องหาอะไร
1: ครับ
0: ฟังนี่แม่นป่ะนี
1: ่ฟังนี่หน้าเพิ่น
0: โอ้หน้าเพิ่นฟังนี่ยังไม่หน้าพอตะเนียดเน
1: า
0: ะ
1: ก็หาอะไรอยู่แต่พื้นที่บ่ถึง
0: โอ้แสดงว่าพื้นที่นี
1: ่สีไรกว่า
0: สีไรกว่าแต่ว่าในใบฉนวนนี่หาอะไรตัดขั้นแท้ออกน้ำแน่นอนพอเนาะถามก่อนบ้านนี่หน้าหาอะไรที่คุณพ่อนี่หน้าสีไรกว่านี่ที่เขาเห็ดให้เห็ดหน้ามาทุกปีทุกปีนี่เขาใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งให้หน้าเขา
1: ก็ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละ
0: โอ้ใส่เคมีตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: เขาว่ายังดีกับเมียน้ำเขาเบิดตัวนี
1: ้ใส่น้ำเขาเบิดเหรอลองเบิ้ง
0: โอ้ลองเบิ้งเขาว่ายังดีกับใส่น้ำเขาเบิดไปดิถามพ่อทะเนียนก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปนี่มันมีปัญหาบ่พ
1: ่อมีเยอะครับดินแข็ง
0: โอ้ดินแข็ง
1: เออเขาก็บ่ได
0: ้เขาบ่ได้ดินก็แข็งดินมันเป็นยังไงในย่ามเขาไถมันเป็นยังไงตอน
1: มันพันล้อรถไหมถ้าบ่มีน้ำ
0: โอ้กับบ่มีน้ำมันพันล้อเลยมันเหนียวเหนียวอ่อนบ
1: ่ยังบ่ได้
0: เมือนพลาดเลย
1: ครับติดล้อติดตีน
0: ห่วยเดี๋ยวเล็บยุ้มไว้ตัวนี
1: ้ได้แก่ไปพร้อมแต่บ่มีน้ำเม็ดบ่ได
0: ้โอ้ครับเราเว้าถึงเรื่องผลผลิตเด้เรื่องดินก็มีปัญหาเนาะ
1: ครับดิน
0: ผลผลิตได้หลายบ่สี่ไรหัวเฮานี
1: ่60ซอบเด
0: ้60ซอบคูณ30ห่วยได้เขาประมาณ2ตันนึงตัวนี
1: ้ครับ
0: ได้ประมาณนั้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: ก็ประมาณ2ตันนิด
1: ๆครับ
0: ได้ซ้ํานั้นแม่นบ่อีพ
1: ่
0: อถามคุณพ่อซะนี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดอีพ
1: ่อได้ฟังวิทยุครับโซเลพัด
0: ฟังจากวิทยุ
1: ครับครับ
0: ใส่แล้วเป็นยังไงในพอโซเลพัดเท่านี
1: ่ใส่แล้วก็ดินบ่เหนียว
0: ครับดินบ่เหนียว
1: บ่เหนียวบ่พันตีนบ่ติดล้อรถดินก็บ่แข็ง
0: ครับผม
1: ยางไปก็บ่มืน
0: เสียเลยบ่เห็นฟังที่แรก
1: ที่แรกก็ฟังโอ้หลายเดือนอยู่แต่ยังว่ามัดใส่ทดลองเบิ่งก็ได้ผลดีที่ล่ะ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: พอฟังวิทยุนี่ใส่เวลาโดนเติบบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอก
1: ครับ
0: พ
1: ี
0: ่ฟังรายการผู้ใดพอ
1: ฟังรายการเอกโชเล่นี่นะ
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: บาดก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: บาดถามพ่อทะเนียนก่อนพ่อเฮาเอาโซเล่พัดมาใส่เรามันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตาม
0: ันเป็นยังไง
1: ดินก็เปลี่ยนไป
0: ดินมันเปลี่ยนแบบใด
1: ครับคือจากเหนียวๆนี
0: ่
1: เขายางไปมันติดดินพันดินลดลงกับพันล้อย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่โซเล่แล้วมันจะบ่พันล้อพันรถเท่านี
0: ่
1: ดินกับบ่ติด
0: ดินเคยเหนียวเหนียวดินแข็งแข็งนี่พอใส่โซเล่พัดเข้าไปแล้วมันบ่พันล้อ
1: ครับ
0: ยางมันกับบ่เหนียวติดตีนคือเอา
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตพอใส่โซเล่พัดนี่ผลผลิตหลังจากใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่อีบ
1: ่มันได้หลายขึ้นตัวปีบางหันก็ได
0: ้ปีบางหันได
1: ้90กว่าถุงจ้ะ60ถุงดิน
0: จ้ะ60ไป90ปะทุก
1: เหยียบถึง100
0: ได้เขาบอก4ตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับครับ
0: ตกไรแล้วเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ประมาณไรจะตันกลัวพุ่น
0: โอ้แสดงว่าถืออกถือใจตัวแม่นบ่อีบ่ถามก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเล่พัด
1: สิใส่ไปตลอดไป
0: เอาตายไปข้างนึงเลยเนาะ
1: บ่ทิ่มโซเล่ไป
0: ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับอยากให้อีพ่อนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงบอกชื่อเสียงเลี้ยงน้ํากับพี่น้องเพิ่นจักหน่อยนะครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ให้พี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อครับโซเล่พัด
0: ครับ
1: ใส่แล้วดินสิเปลี่ยนไปผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้นถ้าเฮาบ่เปลี่ยนความคิดผลผลิตก็ได้ซ้ําเก่าถ้าเฮาเปลี่ยนความคิดผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้น
0: แสดงว่าต้องเปลี่ยนความคิดจักหน่อยคืออีพ่อทะเนศนี่เนาะ
1: ครับ
0: ฟังอยู่มา 3-4 เดือนตัดสินใจใส่แล้วบ่ผิดหวังเนาะพี่พอเนาะครับโซเลพัดยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ผมก็สิใส่ไปจนฮอดตายพุ่นแล้ว
0: เอาตาย
1: หลังให้เขาใส่ไปคือเขา
0: ครับผม
1: พอผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้น
0: นี่คือเสียงจากปากอีพอทะเนศแม่นเจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งหมู่11ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพอทะเนศฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้อย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยกันทุกผู้สู่คนนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ้ยดินผูกยางบ่งามอย่าลืมครับยุดทุกปัญหาที่กล่าวมาด้วยโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ในยุคปัจจุบันบัดนี้โอ้ยเหตุการณ์เกษตรเชิงพาณิชย์มีหน้าอยู่หาไร่10ไร่ไปเซามาตื่มอีกซะเด้เฮ็ดเพื่อการค้าเฮ็ดเพื่อการขายเฮ็ดในเชิงธุรกิจเฮ็ดในเชิงพาณิชย์บ่ได้เฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องบ่ได้เฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินคือสมัยที่ผ่านมานะครับเฮ็ดให้พื้นที่การเฮ็ดการเกษตรพื้นที่ที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ค่อยได้พักดินซะเด้ก็เลยเฮ็ดให้ดินค่อนข้างสิมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอปลูกพืชลงไปผลผลิตบ่ได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตกระปิดกระปอยกระท่อนกระแท่นซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดการเกษตรการพอปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินหรือว่าเฮ็ดในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเฮ็ดเพื่อค้าเพื่อขายสิ่งที่สำคัญเฮาต้องบำรุงดูแลเบิ่งแง่งรักษาพื้นดินที่เฮาเสียดการพอปลูกให้มันดีให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ยามปลูกหยังมันจังสิได้ผลผลิตคือเจ้าของคิดซั่นเด้พี่น้องนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนํานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยดินนี่ล้วนซุ่ยนะครับดินล้วนซุ่ยกลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชอย่างขนาดเลยดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็สิเบิดไปหลังจากที่อีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวนะครับแม่งก็บ่กวนหน้าเขายังสิติว้ายแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวจนฮอดมือเขียวพุ่นได้อีพอยแม่บ่ธรรมดานะครับใส่แล้วบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ยังชื่นชอบกับการใส่ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับยังตัดอกตัดใจจากปุ๋ยเคมีบ่ได้จังได้จังไหนก็ให้ใส่ในถอเบาเอกโซเลเคมีนั่นมันรวดเร็วท่านอกท่านใจแม่นดินสิแข็งแม่นดินสิเสียก็ให้ใส่ซะเกินเถาะผุ่นได้เพิ่นบ่ธรรมดาเด้คันยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับผมเอกโซเลแนะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้เลยครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับนำมา2กระสอบนะครับเอามาผสมกันเอามาโคเลโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีนะครับในอัตราส่วน2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับในอัตราส่วน2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆนะครับดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปุ๋ย3กระสอบหลังจากโคเลใส่กันแล้วนี่มันสิอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดฟังรายการของผมเอกโซเลอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับหยุดปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ่ยดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพืชเป็นกระล่องกระแล่งต้นพืชบ่แข็งแรงแม่งกวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่น เหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะดีนีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชเพื่อสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเหนียวไอ้ต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไร่หนึ่งก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้หนึ่ง
7: โบเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านได๋สิเพิ่นแนะนําตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนําตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ฉันชื่อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์ตําบลบ่อบานอําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรคุณแม
1: ่ไร2งานจ้ะ
0: โอ้ยเฮ็ดเข็ดแขนเลยตัวไร2งาน
1: จ้ะ
0: เฮ็ดไร2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
1: ท้องตลาดจ้ะ
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
1: จ้ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: โอ้ยมันก็งามอยู่จ้ะว่ามันเกิดลูกแม่จ้ะ
0: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
1: จ้ะ
0: ดินเป็นยังไงคุณแม
1: ่ดินกระแข็ง
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: แม่งกวนบ
1: ่กวนอยู่จ้ะ
0: แม่งก็กวน
1: จ้ะ
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: ราคาเป็นยังไงอีแม
1: ่โอ้ยแพง
0: ราคาก็แพง
1: จ้ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าใดได้หลายปานใด
1: แต่อันใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ30 20นี่ล่ะจ้ะ
0: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
1: อันถุงจ้ะ
0: โห30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
1: จ้ะ
0: 20 30ห้วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี่
1: จ้ะ
0: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บาดนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาสนี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีแม่แวว
1: ฟังวิทยุจ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
0: โอ้ยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยติฟังฟังที่แรก
1: นี่กะเสียแน่จ้ะ
0: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังซี่บ
1: ่จ้ะ
0: แต่ว่าอยากลองใส่
1: จักอยากลองซื่อๆจ้ะ
0: โหที่แรกมันบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพาสมานี่ซื้อมาจักสอบ
1: 2สอบจ้ะ
0: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
1: กับบันเคมี
0: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
1: แมนจ้ะ
0: เคมีอีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
1: แมน
0: อืมบัดนี้เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
1: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงแน่บ่เพิ่นฟังก
1: ันมันกระดินลม
0: ดินลม
1: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
0: โหดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ต้นเขาห้องนี่ต้นพื้นห้องนี่มันแข็งแรงบ
1: ่แข็งอยู่จ้ะ
0: เขียวเป็นยังไงอีแม่
1: เขียวคือใบตองกล้วยจ้ะ
0: โหเขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ่
1: เขียวทนจ้ะ
0: โหเขียวทน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บาทนี่แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
0: ได้เท่าไหร่บาทนี
1: ่54ถุงจ้ะ
0: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี
1: ่จ้ะ
0: ได้54
1: จ้ะ
0: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเศษๆพุ่นตัวนี่
1: จ้ะ
0: ถือโอ่งถือแกบ่ยายแวว
1: ถือโอ่งสิใจอยู่จ้ะ
0: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
1: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่นะ
1: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงรถเฮา
1: จ้ะ
0: คันแม่แววถือโค้งถือใจยังสิอยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาสคือคุณแม่แววนี่บอกเพิ่นฟังคักๆกันนะอีแม่เชิญครับ
1: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดกําหันมาใส่น้ํากันจ้ะงามนี่ลีของเพิ่น
0: ครับ
1: มีแต่ห่วงใหญ่
0: ๆครับผลผลิตได้อีแม่เป็นยังไง
1: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมันมาใส่น้ํากันโซเลพาส
0: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
1: ใส่แล้วก็ดีจ้ะ
0: ครับ
1: ดีข้างเพลินอีหลีจ้ะ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
1: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
0: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขบุญสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี1088หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเอง

บริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484 และ0885730753 0885730753

0: พันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
0: ให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ล้ว
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นางไส้เค็มขนมเทียนแม่นางผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นางข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปีอราวด์เดอะเวิลด์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: แต่ละเป็นจังไดครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับตลาดเซโนนี่โอ้มาคือมวลหลายแท้จังหวะจะคนนี่บ่เป็นแต่อยู่ซื่อๆเด้ครับเป็นแต่ฮาวอ้อมพ้นบ่ได้ครับพี่น้องครับกับช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทําดียินดีต้อนรับพี่น้องแฟนเพลงรายการสุขุสุคนครับดีเจพอเพียงมุ่งทําดีมารายงานตัวละกะหัวใจคือเก่าเหมือนเดิมทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการทุกทุ่มมุ่งทัพดีจากขอกไก่ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเกพอเพียงมุ่งทัพดีดำเนินรายการอยู่ทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมมองๆว่ากับพี่กำนองอยู่คือเก่าเหมือนเดิมล้มผัดวืๆนะครับเมื่อคืนฝนตกเบิดคืนแต่ว่าตกบ่แห้งเปาะแปะเปาะแปะบ้านนี้หนาฝนยุงหลายได้บ่เนี่ยยุงหลายเนี่ยกำลังขยายพันธุ์ได้บ่เนี่ยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเด้อลูกเล็กเด็กแดงยามนอนอยู่อูก็จะเริ่มกลางมุ่งอ่ะอย่างดีผู้ละครับพี่น้องครับนะครับคุณตาคุณยายนะครับอาจสิบ่มีภูมิต้านทานทอคนหนุ่มไว้ลุ่มไว้สาวเนาะนะครับก็ต้องดูแลอย่างดีเด้อครับเด้อคุณตาคุณยายเด้อก็จังได๋ก็ขอให้มีสุขภาพพละไม่แข็งแรงก็แล้วกันเนาะอ่ะขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกธุรกิจทุกๆกิจการทุกร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจะเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามัวดินนะครับเด้ออ่ะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับใจมาลำมาลอยยังไม่ทันได้เปิดมาวันเนาะโอ้มือนี่สิได้เปิดให้น้องนะครับสิเปิดให้น้องโยโกคนงามอยู่ครับพี่น้องครับอ้าวนะครับขอให้พี่น้องแฟนเพลงฟังรายการของพวกข้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับอยู่สุขสบายอยู่ตลอดปีและก็ตลอดไป0652561558 0652561558ครับผมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผม
1: อันเนี่ยขอฟังเพลงจากของเพลงไอ้ลูกเด้อ
0: ครับ
1: ว่าอยู่แม่ไปกินข้าวด้วยดอกแก้วแท้เพียรู้ว่าแม่
0: ครับผม
1: เขาก็ตำบองฮวงกับนันโทษปลาอีเมียว่าสิชวนลูกด้วยลูกก็ยากเนาะ
0: แม่อยู่ครับแม่อยู่ครับ
1: คนบอกเชียวอีเมียได้แต่เวลาเขาเลี้ยงงานกันธุระกันบ่มีผู้ภาคไปเนาะ
0: ครับผม
1: ผู้ภาคไปคนเดียวยันแม่ก็บ่มีไม่น่ากันมันก็ยากบุญยากทั้งเ
0: ห
1: นือวอลเอ
0: าเนี่ยแม่ครับแม่
1: จะหัวโยงของไอ้เชียวกันได้ไปดูแล้วเนาะไปกับวันไปซื้อหมูกระเสียค่าน้ำมันขันเดียวเป็นบ่อเชลังหาหุ้นหอยกูพี่เมียไปก็ได้
0: แมนคร
1: ับ
0: แมนคร
1: ับ
0: อ
1: ันว่าต้องอันกูตายนี่คือเรื่องกูเดี๋ยวมันเอาก็ไปวันใดนอนกับเงินเงินมันอยู่นี่วันแม่กับปูหาดอกเกี่ยวกับมาจุด
0: น
1: ี
0: ้ครับพ้นที่ไปป้ามือไหนแล้วเนี่ย
1: ไปมือนี้เราลูก
0: ตีโอ้ยวันที่ไปวันอาทิตย์ตัวเนี่ยไปมือนี้ตี
1: อันขับไปมือเงินแม่ที่ทาลูกทุกมือนี้มันก็เสื้อมือนี่กับบุญบันเข้าบ้าน
0: ครับครับครับครับ
1: โอ้ไปเติมบ้านดี
0: โอเคครับโอเคร
1: อดต้อนรับดีลูกสาวกระไรเพื่อนลูกอะไรอีเมียที่ไปยักอีเมียที่ไปแม่ลูกก็ไปมันทำให้กระไรดูแม่ลูก
0: โอเคครับโอเคครับ
1: เงินตัวทีนี้เนี่ยมันนอกที่เขาป้าลูก
0: นัดกันพูดแล้วแม่นัดกันพูดแล้วนัดกันบ้านคำไพ่เลยแม
1: ่จ้าบ่ไปยังหนุ่มไ
0: ผเออบ่ว่าผมกับบายๆผมพะยามมื้อเช้าเดี๋ยวผมจะคุยกัน
1: จ้
0: าๆบ่ไปคุยกันครับโอเคครับ
1: ขอฟังเพลงอันนั้นล่ะมักสาวข้างล่ําของไม้ไทยลูกเด้อ
0: โอเค
1: มันก็อีสานอันลําเพิ่นล่ะของบันดินนั่นน่ะอันนึง
0: ครับ
1: มักสาวบ้านเมืองสาวบ้านว่าฝนตกไปเติมเงินพัดได้อีก
0: ครับผม
1: คําไพ่ในเด้อ
0: ครับ
1: บอกเล่าได้คืนหัวเล่าละบอกเก่งแค่นี้นะ
0: โอเคโอเค
1: มึงเอื้อนแต่เปิดเพี้ยงกันนั่นนี่มันเนี่ยนั่นสาวไอ้ตู้ก็ว่านะเอื้อนบอกแม่ไว้หน่อยขอให้ได้เงินคนละที่สองคนละอีเมียไปบ้านลูกมันเป็นอย่างบ่ปาดไปถึงสถาบันไส้กับอีหยังที่เจ็ดเขียวเขียวยังไปที่มาสิ้นพวกเดี๋ยวเขาก็ได้ไม่รู
0: ้โอเคโอเค
1: เขียวเขียวเด้อเมียเสียน้องต้องลอยเด้อบาดเสริมแปดยามเมียมา ยกโกน้อยมองหน้าแสงนีออนคนสวยเด้อส้นแดงเอากระปันปัญญาลูกอะเป่าแม่งเสียเด้อลูกไส้เสียละพุ่มตาดอกแก้วแล้วกันหน้าบดบดก็ขอให้ระวังน้ำตาลหวานพอนุ่นศึกษาสนะหน้าไม่รอรอของเมียเหม็นเด
0: ้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
2: ขอฟังแจ้งมักสาวรุ่นแม่นะครับ
0: มักสาวรุ่นแม่นะครับเนาะ
2: ครับ
0: ครับผมครับ
2: ว่าภัยแม่น้อยในเรื่องเพิ่นที่ยังจวดจวดอยู่น่ะว่าภัยแม่น้อยแม่หมื่นน้ำเด้อ
0: ครับ
2: แม่เสือแม่ร้านน้ำตาลหวาน
0: ครับผม
2: แม่เทียงแม่มาม่าน้ำเนี่ย
0: ครับผมครับ
2: อย่าได้ยุกโก
0: ครับผมครับ
2: แม่นั่งบ้านข้ามหูน้ำเนี่ย
0: โอเคครับได้ครับ
2: ครับแม่นั่งซอยเสพหาน้ำเด้อ
0: โอเคครับผม
2: นาไม่ก็เสียเป็นตาฮักอยู่น้อง
0: เป็นตาฮักครับผมเป็นตาฮักเป็นตาฮัก
2: ครับครับขอบคุณครับ
0: โอ้ยผู้ใดกะที่ย่องถ้าเจ้าของละบัดนี้พี่น้อง
2: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อท่านประธานนวลศึกษา
2: ครับ
0: สวัสดีครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับผมฮัลโหลครับ
3: รู้จ้ารู้จ้า
0: ครับผมครับ
3: ก็เพ่งโลกนี้ยังมีวิชาเนี่ย
0: โอเคโอเค
3: จ้า
0: ครับครับ
3: ยังเด้อ
0: ครับผม
3: เลือกโซ่ตรงไหนเด้อ
0: ครับครับผมครับ
3: มาเป็นหมู่แปดน้ำเด้อ
0: ครับผม
3: ตื่นแข็งตื่นใจเด้อ
0: ได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณครับสว
3: ั
0: สดีครับผมฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับ
4: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผมครับ
4: ขอบังเพลงนะคะ
0: ครับผม
4: หัวเพลงเนาะบทติดป้ายเขียนพ่อจ้า
0: โอเคโอเค
4: ติดป้ายก็บ่ย่านดึกออกก็ได้คือเก่า
0: ครับผม
4: ค่ะให้ใส่มาหั่นนี่เด้อจ้า
0: ได้ครับ
4: ศึกษาพี่น้องที่ฐานจ้า
0: จ้า
4: พี่เที่ยงเด้อจ้า
0: ครับ
4: ไปหาทางพูน
0: ครับ
4: เด้อจ้า
0: ครับผม
4: เสียดภูมิเด้อจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
4: พี่นั่งซอยสิบห้าเด้อจ้า
0: ครับผมครับ
4: ซอยสิบคำพระองค์จะมันซอยใดเนาะค่ะเนาะ
0: โอเคหมู่8ดังเดียวบ่มีซอยคำพระองค์นี่หมู่8บ่มีซอย
4: หมู่8บ่จ้า
0: ครับผมครับ
4: ค่ะคือเหลือจากนั้นก็ไปถึงเส้นถึงสายนะคะ
0: โอเคครับผม
4: เอาสองเพลงได้บ่จ้า
0: เอาร้องเบิ่งร้องเบิ่ง
4: ฮักแท้ติอ้ายมีเมียเด้อจ้า
0: โอเค
4: บอกรักคนสวยๆนะคะ
0: ได้ครับได้ครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมฮัลโหลครับผม
5: สวัสดีครับพี่เขตรู้ว่าเพียงขอรูปแล้วเนาะ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆผู้เบาเมืองหน้าผู้รูปแล้วครับผม
5: ผมขอบคุณหลายๆครับฟอลโล่
0: ครับ
5: เ
0: ออมันเสียงเบาจังหน่อยอยู่บ่บ่คือเก่า
5: ครับมันเสียงหวานว่า
0: สงสัยมันเป็นหวัดโทรศัพท์เป็นหวัด
5: เป็นได้มีล่ะคนบ่นอก็อาจจะกับบ่น
0: อนี่มันถล่มตู่คักแท้คนรูปหล่อนี่มัน
5: ช่างแก้วหวานขอมากตาหวานบักหน้าแน่ครับ
0: ได้ครับได้ครับ
5: ครับผมไอ้น้ำตาลหวานมีกี่ไอ้หวานก็ซื้อๆได้ด้วยครับ
0: ครับผมครับผม
5: ครับผมกับวิธีพิเศษแก้วอ่อนหน่อยก็ซื้อ
0: ครับผมครับ
5: ดีเจน้องพ่อเพียงเขาหลุดแล้วนะ
0: ขอบคุณได้ครับได้ครับ
5: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ11นาฬิกา43นาทีไป

0: ยอดละครับพี่น้องครับใจมาลำมาลอยจากนักร้องค่ายนาทามเรคคอร์ดนะครับเด้อเอาไปฝากพี่น้องแฟนเพลงพระการสู่ขู่สุคนน้ำแน่คุณแม่อุบานเทวาประสิทธิ์คุณพ่อฉันคุณแม่จันบ้านพันลุยคุณปู่คุณยาและกับพี่น้องแฟนเพลงพระการผู้ละครับอยู่ทั้งตำบลเชียงใหม่น้ำแน่เด้อนะครับหลายมองหลายบอนที่เคยไปส่งปุ๋ยที่เคยไปส่งกาแฟกะย่างขึ้นหอดคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีตอนนี้เวลา11:54 นไปขายใหญ่จังหน่อยชั่วโมงหน้ากันจังนะครับถ้าผู้ใดอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงขมากะจังว่ากันโพชั่วโมงหน้านะครับเนาะเอาไปแล้วครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรตราเต่ามังกร
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเขาเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่3-4ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดนั่นแหละครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับมีวางขายวางจำหน่ายตามร้านจำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรทั่วไปใกล้บ้านพี่น้องอยู่อำเภอจังหารครับพี่น้องครับเอ้าพี่น้องก็สิจำได้ดีแล้วนะพี่น้องเนาะร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ดูแลใจดีนะครับสำหรับร้านเกษตรกรรุ่งเรืองการเกษตรมีลูกค้านะครับเข้าไปอุดหนุนกันเยอะแยะมากมายขายดีอันดับต้นๆนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดกว่าได้สำหรับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับ089นะครับผม540 4449 089540-4449โดยเจต้าคุณสวยใจดีและเฮียเบิร์ดผู้รอใจดีครับ089 277 8060

ไปที่บ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ยุคโรงศรีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะโรงศรีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะอยู่ใกล้กับวัดแก่เป๊ะหน่อยขึ้นไปทางอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีอยู่ที่ร้านเก้าอุปทานโทษครับร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานมีวางขายวางจำหน่ายส่วนขึ้นไปที่อำเภอนามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ร้านเก่งการเกษตรสาขานามนครับร้านเก่งการเกษตรสาขานามนอยู่นะครับผมตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับเด้อไปที่อำเภอ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์หรือเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ไทยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: โอเคโอเคมาแล้วครับพี่น้องครับเอ้านะครับนี่คือช่วงรายการลูกทุ่งมุกทดีกับช่วงที่2ช่วงที่2กับดีเจพอเพียงมุกทดีทั้งสถานีวิทยุนะครับชิปเปอร์เลสโอรอย 3.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ2เพลงจากคุณแม่หน่อยบ้านสีฐานฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขุสุคนนะครับเด้อนะครับบ่ว่าสิเป็นคุณแม่พันปีหรือว่าสิเป็นคุณแม่นะครับท้องร้อยสาวเชียงขวัญน้ำแหน่ผู้บ่าวศิรภูมิน้ำพอมนะครับพร้อมกับนกปากห่างนะครับเด้อนะพี่น้องแฟนเพลงประการทุกๆสถานที่ก็ขอให้มีความสุขหลายๆกับการฟังเพลงกันแล้วกันเนาะนะครับในช่วงนี้เวลานี้ครับบอกเบอร์โทรศัพท์บ่ทันได้เบิดพอดีแหละครับเวลาเบิดก่อนเอ้านะครับสำหรับร้านเจริญประธานร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโฮดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อนะครับบ่ายวันนี้ครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่คือเก่าเหมือนเดิมผู้ที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทำดีครับนั่นก็คือร้านชิปเปอร์หมออีกแล้วครับท่านเพราะร้านชิปเปอร์หมอเป็นขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำและก็อำเภอไก่เคียงที่เปิดบริการมานานหลายปีและก็ยังขายดิบขายดีคือเก่าเหมือนเดิมย้อนว่าสินค้ามีคุณภาพและก็บริการดีพนักงานพูดจาไพเราะเพราะพริ้งนะครับพี่น้องครับย้อนต้อนรับคำสู่ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสำหรับร้านชิปเปอร์หมอสี่อยากปั๊มตลอดเพื่อรองคำครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดท่อน้ำ PVC กอกน้ำว้าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพร้อมครับน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานหม้อก่อต้องยกให้สีเบเยอร์นะครับสีภายนอกภายในก็มีเครื่องผสมสีอัตโนมัตินะครับนอกจากนี้ก็มีการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการนะครับยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องไทยช่วยไทยพลัดนะครับเนาะไปใช้บริการกันได้นะครับนะที่ร้านชิปเปอร์หมอโดยคุณปวินาเปานาเรียง0813804599ครับพี่น้องครับ0813804599นะครับไปที่ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์กันอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็ศูนย์จำหน่ายพวกเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรนะครับไตรจีวรสบู่อาสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระพระพุทธรูปมากมายนะครับเรื่องที่เป็นเครื่องสังฆทานอยากได้ขนาดน้อยขนาดใหญ่อยากได้ราคาใดเพิ่นจัดให้สมน้ำสมเนื้อสมราคามาตรฐานต้องร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์บริหารงานโดยคุณปวินาเปานาเรียงยินดีให้บริการยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาใช้บริการครับ0813804599นะครับเด้อ0813804599โอ้ยคอยเอาเพลงอันนี้ไว้ทั้งใดคะนี
1: ่เพลงอ่ะมักสาวรุ่นแม่ขอคือยังเขียนไว้พอแห้งแล้วฮะยุ่งแล้วได้บ่นี่เด้อยุ่งแล้วได้บ่นี่เด้อฮะมักสาวรุ่นแม
0: ่ของยิ่งยงยอดบัวงามโอ้มันยิงด้วยของเฉลิมพลมาละคำเถอะนะขอโทษหลายๆผมก็ได้ยินครั้งแรกเลยนะสำหรับท่านประธานโนนศึกษานะครับ

0: สุดยอด
1: แต่ละเพลงแต่ละเพลงที่คัดสรรเขามาฝากตอนพี่น้องแฟนเพลงพิธีการตามคำสั่งคำจองเนี่ยโอ้นะครับเพลงนี้ก็ว่าธรรมดาครับโลกนี้ยังมีผู้ชายแบบอ้ายมนแคนแคนคูนครับพี่น้องครับเพิ่มเติมผลงานเพลงเขามาได้ที่0652561558นะครับเด้อ0652561558ครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ราชแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทั้ง2ร้าน2สาขาแล้วครับศูนย์จำหน่ายพวกปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนาปีนาปรังนะพันธุ์ข้าวปลูกพันธุ์ผักนะครับผมหรือว่าที่เป็นเบี้ยที่เพิ่นกล้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นถาดเป็นถาดใบถาดพี่น้องสามารถไปซื้อเป็นต้นได้เลยนะครับ5ต้น6ต้น10ต้นก็แล้วแต่พี่น้องมีวางขายอย่างไรพร้อมที่จะให้บริการกับพี่กับน้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผมไปแท้บริการก็ได้เลยนะครับเด้อพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันจัดไปกับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรนะครับตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ถนน101กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์101นะครับผมใกล้กับป้อมตำรวจ4แยกนะครับตลาดต้องชมตลาดเทศบาลกำลาไสนะครับเอา098นะครับ098หวย089ตัวนี้0899468350 0899468350แล้วก็0438996633 0438996633นะครับเด้อเอาไปละครับพร้อมครับนะครับผมเคมีประทานโทษครับพร้อมครับข้าวต้มอร่อยอร่อยข้าวต้มใส่กล้วยนะครับข้าวต้มใส่หมูใส่เค็มหรือว่าที่เป็นขนมเทียนแก้วนะครับใส่เค็มใส่หวานบ้านเฮาก็ว่าขนมหมกภาษากลางว่าขนมเทียนแก้วนะครับเนาะเพิ่นก็ใส่แป้งเฮ็ดเอาล่ะว่าแต่ว่าบ้านเฮาบ่อ่าใส่แป้งเขาแป้งอยู่แป้งบุ้นเส้นก็มีแป้งข้าวเหนียวก็มีแล้วแต่พี่น้องสั่งได้เลยว่าอยากได้ใส่อีหยังแน่นะครับเพราะว่าแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคนี่เพิ่นเป็นผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในการทำข้าวต้มหลายใส่นะครับจำนายใจแจกกับพี่กับน้องเยอะแยะมากมายหลากหลายพื้นที่ขายดิบขายดีผ่านเทน้ำเทท่าครับติดต่อสั่งซื้อล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อสำหรับร้านแม่นางข้าวต้มมัดอยู่ตลาดทุ่งนาทองครับร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองและก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผม0619540862 0619540862ละกะเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์
2: Saving Beauty Shop 5 ปีทุกความสำเร็จและนี่เป็นสิ่งเริ่มต้นวินเนอร์
3: เสื้อกล้ามผอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรักแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามผอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามผอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
1: อันนั้นล่ะครับพี่น้องครับเสื้อกล้ามของทอมไทยผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ราคาเครื่องบ่ทำให้อึดอัดเวลาสวมใส่สบายๆใส่ไปเที่ยวใส่ไปว่ายน้ำใส่ไปฟิตเนสใส่ไปเล่นกีฬาใส่ไปนะครับผมนะครับช้อปปิ้งได้บัดถูกชนิดครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ที่ผลิตจากแย่ผ้าคอตตอน 100% ซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้ล้างน้ำสะบัดตากแห้งแล้วเอามาใส่ไม่ได้นะครับพี่น้องอยากได้เยอะแยะมากมายสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลน์แชท หรือเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862
0: ร่วมสนับสนุน

จัดไปพี่น้องกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีฝากไปหาคุณแม่มาๆเด้อฝากไปหาคุณแม่ไพฑูรย์นำแน่นะครับคุณพ่อคำคุณพ่อเรื่องนะผู้ทำบ้านบ่อนเขียวพุ่นเนาะแล้วก็กบหน่อยคอยหักจากหวยพึ่งคุณแม่เทียงเนี่ยอยู่จังใดกินจังใดใครแน่ละบ่เนาะที่ว่าบ่สบายนะครับก็ขอให้หายวันหายคืนขอให้แข็งแรงไวๆเด้อครับเด้ออ่ะแล้วครับก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องจ่าๆนะครับที่ได้สูญเสียนะครับคุณยายนะครับเนาะมื้อนี้ว่าท่านได้ที่ได้ทำการชาปนกิจศพก็ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีก็แล้วกันเนาะครับเนาะเอาล่ะครับก็ขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงพระการสู้ขุนสุคนเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อนะครับเจ้าของธุรกิจกิจการร้านค้านะครับอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเซาเวลาเพื่อนะครับผมประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจกิจการของท่านก็ติดต่อได้ที่ท่านพ่ออภินิษฐ์เป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0813804599ครับ0813804599กับสถานีวิทยุชิปเปอร์เลดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพร้อมครับนะครับสิเดินทางไปที่สำนักงานนะครับผมก็คือยูรานชิปเปอร์หมอได้เลยนะครับหรืออยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีก็เตะต่อมาที่0652561558 0652561558ครับ

พี่เสียงฮะนี่เดี๋ยวนะครับเด้อใช่ล่ะชาวบ้านบักหนาวแต่ก็มีเสียง

เลยบาทเลยครับท่านครับนี่คือช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีตอนนี้เวลา12:49 นนะครับมีผลงานเพลงที่จะมอบให้กับทุกท่านนั้นก็คือสัญญาขี่ทานไฟมุนม้วนกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมครับ

นั่นล่ะครับพี่น้องครับสัญญาขี้ทานไฟแล้วก็ชิมาไส้หนีไส้สินสำรับน้ำตาลหวานตั้งแต่เมื่อวานเนาะนะครับบอกว่ายังล่ะนี่ล่ะครับพี่น้องครับ

ไหนนวลใหญ่ไม่มาไม่เคยผิดนัดนวลไม่เคยปลัดเวลานัดไว้ไม่มาพี่หรืออุตส่าห์

0: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ
1: ์ในราคาเป็นกันเอง
0: สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: นั่นล่ะครับพี่น้องครับสิ่งดีมีประโยชน์ผู้ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีลาพี่ลาน้องไปแล้วครับลาพ่อลาแม่ไปแล้วพุ่นละวันจันทร์พุ่นละครับยงโง่โคกตาบ้าพอกกันใหม่ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆนะครับเพราะว่ายุงลายกำลังออกอารวาสแล้วนะครับโปรดดูแลให้ดีๆด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลูกทุ่งทะเลกับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ไปแล้วโชคดีครับผมสวัสดีครับดูแลให้ดีๆด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลูกทุ่งทะเลกับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ไปแล้วโชคดีครับผมสวัสดีครับดูแลให้ดีๆด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลูกทุ่งทะเลกับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ไปแล้ว

0: ปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ไลน์ไปแล้วโชคดีครับผมสวัสดีครับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ไลน์ไปแล้วโชคดีครับผมสวัสดีครับดูแลให้ดีๆด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอุทุมทะเลกับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ไลน์ไปแล้วโชคดีครับผมสวัสดีครับดูแลให้ดีๆด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอุทุมทะเลกับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ไลน์ไปแล้วโชคดีครับผมสวัสดี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07ที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมาย

0: อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่น

0: ท่านลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ชิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อ

0: ีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในตอนนี้ทุกพื้นที่ครับโดยน้ำมันกลับมาแล้วนะครับพร้อมที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพสูงตราพญาเต่าเงินมาบอกมาเล่าพี่น้องกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับขอบคุณพี่น้องแฟนรายการเด้อนะครับที่เกียรติรับฟังรายการเป็นประจำประจำขอบคุณพี่น้องแฟนปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินเต่าเงินมื้อนี้มีข่าวดีเด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินนะครับจากการจัดโปรโมชั่นครบ15ปีครบ15ปีมีการขึ้นกำไรกับพี่น้องเกษตรกรกระสอบละ50บาทตามสัญญาแล้ว และณปัจจุบันนะครับณตอนนี้นะครับเขาเริ่มจัดโปรโมชั่นจาก1เมษายนมาสิ้นสุด30มิถุนายนมันครบแล้วนะครับมันครบแล้วเฮ็ดจังได๋ก็ต้องกลับมาซื้อ600คือเก่าหรือ650บ่บาดนี้เอามีข่าวดีบอกพี่น้องซะบาดนี้เนาะนะครับคือขยายเวลาให้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเห็นใจพี่น้องเฮาผู้ที่ลูกหลานส่งเงินมาบ่ท่านนะครับหรือผู้ลางคนกับบ่มีน้ำจักสิซื้อไปวานยังกระทาเนี่ยจักหน่อยบ่ได้บ่ทาฝนน้ำแน่นุ่มหน้าเมืองพะนะบัดที่นี่เฮาก็เลยได้ประชุมกันครับพี่น้องก็เลยตกลงนะครับข้อออกมาแล้วขยายเวลาให้ครับขยายเวลาโปรโมชั่นให้เด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเฮานะครับกระสอบ50กิโลกรัมจำหน่าย50กิโลกรัมจำหน่ายกระสอบละ600บาทนะครับจัดโปรโมชั่นให้ในราคา550บาทนะครับสิ้นสุด30มิถุนายนนั่นมันสิ้นสุดไปแล้วเอาที่นี่ขยายเวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปฮอดมื้อใดเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงรีบเอาเด้อบัดนี้เด้อนะครับขยายให้แล้วเด้อนะครับอย่าโดนเด้อนะครับขยายบ่ดลปานใดเด้นะครับพี่น้องรีบหาเงินมาซื้อไว้นะครับเพราะว่าปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยที่ใส่ได้ดีกับหน้าข้าวกับอ้อยกับมันสำปะหลังกับหยางพารากับพืชกับผักกับผลไม้นะครับถึงแม้ว่าพี่น้องจะใส่เพรียวๆเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้ก็สุดยอดหรือพี่น้องจะไปผสมกับปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพงนะครับราคาสูงซะเหลือเกินพี่น้องกับสิประหยัดปุ๋ยเคมีลงนะครับก็คือปุ๋ยเคมี1ถ้วยต่อปุ๋ยพญาเต่าเงิน3ถึง5ถ้วยเด้นะครับให้ผสมตามสูตรนี่เด้อพี่น้องเด้อเขาจังสิบ่เป็นโรคพืชก็สิมีภูมิต้านทานโรคแมลงศัตรูพืชสูงขึ้นราคาสิบ่ค่อยได้เสียเงินไปฉีดยาโน่นยานี่ขาแมลงขาหนอนขาหอยเชอรี่ก็สิบ่ได้เสียเงินเพิ่มนะนะครับเวลาเขาออกห่วงออกหยังจังซี่เนาะนะครับไปใส่กับหน้าเขาบ่ค่อยตายพ่ายเด้อพี่น้องเด้อตายดอกค่าตายพ่ายนี่บ่ค่อยเป็นแล้วนะครับดังนั้นสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับอยู่ในรายการเกษตรพารวยนี่ล่ะเอามื้อนี้ก็สิเติมข้อมูลให้กับพี่กับน้องเฮาอีกคือเก่านั่นล่ะครับพี่น้องนะครับมาพบพ่อกันใหม่ๆก็สิมีเสียงเพลงสลับบรรยากาศไปนําคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมีหยังโทรมาหาเด้อนะครับตามจุดบริการต่างๆจุดใดที่เพิ่นบ่ขายโปรโมชั่นให้โทรมาหาเด้อนะครับจุดบริการบางอำเภอนะครับถ้าพี่น้องไปแล้วเพิ่นว่าว้ายบ่มีโปรโมชั่นได้อยู่นี่ขายเต็มคือเก่าว่าซั่นก็โทรมาครับเดี๋ยวผมจะบอกเพิ่นอาจสิลืม ขยายเวลาให้นะครับบอกว่าหนุ่มในเมืองขยายเวลาให้อยู่มันหมดเวลาแล้วก็ขยายให้อีกแล้วว่าซั่นผมก็สิพยายามเช็คกับจุดบริการทุกจุดล่ะครับแต่ว่าหางเทียมันโทรไปว่าท่านมันหลายจุดเนาะนะครับให้พี่น้องบอกให้น้ําแน่โทรหาหนุ่มน้ําเมืองให้หนุ่มน้ําเมืองบอกกับเพิ่นก็ได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์061 793 6695 061 793 6695 061793 6695 061 793 6695ครับ

ครับกับผ่านไปเป็นผลงานเพลงมวลๆสำหรับบรรยากาศขอมุ่นไปน้ำเนาะไปน้องเนาะเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติรับฟังรายการอยู่ตอนนี้เนาะนะครับขอบคุณที่ตัดสินใจใส่เด้อนะครับใส่เด้อใส่เด้อใส่เด้อใส่ปุ๋ยดีเด้อสอบละ550เท่านั้นเองครับหรือพี่น้องผู้มาฉีดทั้งใบนะครับทางลำต้นนะครับพี่น้องก็ใส่สารอินทรีย์สกัดเข้มข้นของนุ่นน้ำเมืองไปฉีดเด้อชุดหนึ่งกับพอแพงครับจากชุดละ700จัดโปรโมชั่นเหลือ600บาทต่อ1ชุดนะครับพี่น้องก็สั่งได้หรือจะเอาแบบผสมในโตนะครับ True in 1นะครับอันนี้ก็มีออกมาแล้วนะครับในปีนี้เฮาผลิตแบบมิกซ์ใส่กันเลยในขวดเดียวนะครับกระปุกหนึ่ง350เท่านั้นนะครับไม่ต้องผสมอะไรอีกเลยเนาะอันนี้พี่น้องสิเอาตัวใดเอาโซ่350หรือจะเอาชุด2ขวด600บาทนะครับกลับไปฉีดต้นยางพาราได้ดีเด้อพี่น้องเด้อเอายางพาราที่เปลือกแตกเปลือกแข็งหน่ายางตาย1กีดบ่มีน้ำเฮ็ดจังได๋สิมีน้ำหาหยังมาขีดกับพ่อปานนั่นพ่อซ้ำนั่นพ่อซ้ำนั่นยุ่งซี่ล่ะเนาะก็เถียงกันยุ่งซั่นล่ะนะครับทั้งเถื่อนหนุ่มในเมืองก็แนะนำมาลองฉีดอันนี้เบิ่งแน่เด้อพอโอ้อย่ามาเว้าอย่ามาเว้าฉีดมึงเหมือนละบ่มีอันใดนี่ดอกอันของผมมันบ่ทันฉีดแหมจังได๋จังเว้าไปจังซั่นล่ะเด้ฉีดของผมซะก่อนจังสิเว้าได้อันนี้เว้าร่วมกันเลยบ่ได้เด้นะครับอีพ่อไอ้แม่อย่าไปเว้าร่วมใส่กันครับต้องใส่เบิ่งสากลใส่เบิ่งสากลฉีดเบิ่งมัน3เดือนน้ำไหลเบิ่มเบิ่มเบิ่มกลับมาเฮงใดสิว่าหนุ่มหน้าเมืองบ่บอกกันนะอันนี้บอกเพิ่นว่าอันคือกันเหมือดเพิ่นว่าไปตู้ใส่กับผู้อื่นนำซะนี่อย่าไปตู้แม่เราใส่สากลใส่สากลใส่เบิ่งครับมีแต่ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยทั้งนั้นนะครับที่แนะนำพี่น้องเป็นประจำประจำในวันต่อไปบ่มีแนวอันตรายสำหรับฉีดต้นยางพาราเด้อนะครับพี่น้องสั่งเข้ามาครับ0617936695 0617936695เอาเป็นกำลังใจให้กับพี่กับน้องเฮาเอามีพี่น้องทางบ้านกุดแขกุดแขตำบลอย่างนี้ตำบลหน้างามเนาะอำเภอเสรภูมิจังหวัด101หนุ่มน้ำเมืองแม่อยากได้ปุ๋ยจัก15ซอบมาส่งได้บ่พะนะเอาตำบลหน้างามก็มีหม่องเบิกอยู่ได้แม่นะครับก็มีอยู่ร้านแม่รัดนั่นดีนะครับบ้านแม่รัดตำบลหน้างามบ้านโน้นโพแหมอีเมโพมานี่อยู่บ้านกุดแขกติดกันตัวนี้กุดแขกับโน้นโพติดกันอ้าวสร้างว่าที่บ้านนี้บ่ฮู้จักซะแล้วเนาะนะครับฟังรายการวิทยุแสดงว่าฟังบ่จบเพราะว่าท้ายๆชั่วโมงจะมีบอกจุดบริการอยู่ดิเดือนอาจจะจำซื้อร้านบ่ได้บ่บอกซื้อร้านสีรุ่งเรืองบ้านโนนโพตำบลหน้างามร้านสีรุ่งเรืองพี่น้องอาจสิบ่ถนัดที่นี่คันว่าร้านแม่รัดสิฮู้จักปันหยังแม่นบ่ร้านแม่รัดเด้ออยู่ทางออกมาทางบ้านขวาวมีครับไปเบิกเอาเด้อ อ้าวพี่น้องโทรมาเนาะก็ว่ามันอันไปเอาอยู่ใกล้ๆกันนึงนะครับแล้วพี่น้องทั้งบ้านเชียงใหม่พุ่นเด้บ้านเชียงใหม่ตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยตัวนี้เนาะจังหวัด101นี่ก็โทรมาอยากได้ปุ๋ยจัก15ซอบคือกันตัวนี้แม่นะครับเอามาส่งให้อ้าวบ้านเชียงใหม่ก็มีอยู่เด้อีพ่อไอ้แม่นะครับทางบ้านเชียงใหม่ทางบ้านเชียงใหม่อำเภอหยังนี่อำเภอโพชัยตัวนี้พ่อแม่พี่น้องนะครับอำเภอโพชัยอำเภอโพชัยอำเภอโพชัยก็มีอยู่ร้านพีรพัฒน์นั่นดีบ้านเชียงใหม่แม่ๆร้านพีรพัฒน์การเกษตรร้านพีรพัฒน์การเกษตรนี่จะอยู่ทางออกบ้านจุ้มจังแม่ทางออกไปบ้านจุ้มจังแม่ทางออกมอบ้านออกไปทางบ้านจุ้มจังแม่ครับนั่นล่ะพี่ละพัดการเกษตรเพิ่นเอาไปลงหลายอยู่เด้ล่ะเมื่อเพิ่นก็สิสร้างอีกตัวนะครับพี่น้องไปเอาเด้อนะครับที่โทรมาเนาะสำหรับตัวอำเภอโพชัยเด้อพี่น้องเด้อตลาดโพชัยนะครับ
ตะกี้อยู่ลานชนะศีลตอนนี้บ่ได้ลงลานชนะศีลเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮาใหญ่มาลงอยู่ลานทรัพย์โพชัยนะครับร้านทรัพย์โพชัยติดกับไฟแดงหาง่ายกว่าเก่าบ่ต้องเข้าไปในตลาดมันรถหลายนะครับติดไฟแดงทางเข้านี่แม้ทางเข้านี่แม้ติดกับสี่แยกไฟแดงเลยครับร้านทรัพย์โพชัยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอำเภอโพชัยมาเอาอยู่นี่มาเอาอยู่นี่สะดวกเป็นตานายแล้วพี่น้องมะลีนะครับที่เคยสั่งในน้ำกลุ่มนะครับพี่น้องมะลีมู12เนาะเคยสั่งในกลุ่มนี่หลายๆนี่พี่น้องมาเอาอยู่หน้าปรามมินิมาร์ทเด้อนะครับของท่านวนาขั้นคิดวันชาเดนะครับหน้าปรามมินิมาร์ทนี่ตั้งอยู่เปิดใหม่ด้วยครับตั้งอยู่หน้าประตูโรงเรียนพอดีเลยตรงข้ามโรงเรียนเลยนะครับตรงข้ามประตูเอาแล้วก็พี่น้องอำเภอกันทรวิชัยบ่เนี่ยนะครับมันก็อยู่ติดกับอำเภอย่างตลาดเนาะนะครับทางกาฬสินธุ์มั้ยนะครับพี่น้องโทรมาประมาณ 4-5 เจ้าครับผมก็บ่มีจุดบริการทั้งพุ่นเนาะนะครับแต่ว่ามันติดกันเด้กับอำเภอย่างตลาดกันทรวิชัยเนาะให้พี่น้องมาเอาอยู่เอาย่างตลาดซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับหรือถ้าสั่งเป็นจำนวนแน่ก็โทรมาทางหนุ่มนำเมืองก็ได้กสิเลนตีจากศูนย์ใหญ่ไปส่งให้นะครับหรือจะให้จุดบริการที่อยู่ใกล้ไปส่งให้ให้โทรมาครับแต่เป็นจำนวนได้ว่ามันสอบเดียวเรียนกิ่งนิ่งกิ่งนิ่งกิ่งนิ่งไปมันก็บ่คุ้มนะสอบ2สอบบ่คุ้มหรอกครับผู้ใดสิโฆษณาว่าสอบเดียวก็ส่งสอบเดียวก็ส่งเนี่ยเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดโลดครับปุ๋ยสอบนึงกำไรบ่กี่บาทนะครับแบบนี้แฮงมีจัดโปรโมชั่นพร้อมเด้พี่น้องนะครับมันเหลือไม่เท่าไหร่นะครับทรงก็ต้องมีจำนวนจักกะน้อยเนาะนะครับโทรมาเด้อเอาพี่น้องใกล้ย่างตลาดเด้ออำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ให้พี่น้องไปรับอยู่ร้านเพชรการเกษตรร้านเพชรการเกษตรอยู่ใกล้ๆกับไฟแดงนี่ละนะครับเลี้ยวมากๆทางบันบอประมาณจักพอ500เมตรบ่อยู่ขวามือครับคันหาบ่เห็นโทรหาหนุ่มนำเมืองเด้อครับเด้อโทรหาหนุ่มนาเมืองได้โทรหาหนุ่มนาเมืองได้เอาสำหรับกุชินาลายบัวขาวเด้อกุชินาลายบัวขาวนะครับอำเภอเมืองบัวขาวนี่นะครับพี่น้องไปเบิกเอาอยู่ร้านโชคสำราญนี่ก็จัดโปรโมชั่นตั้งแต่เมื่อแรกที่ลงเด้อปีนี้นะครับใหญ่ออกมาจาก TS เกษตรพันธุ์เพราะว่าร้านเพิ่นใหญ่ห้องใหม่มันห้องน้อยบัดนี้เก็บของบ่หมดก็เลยง่ายมาร้านโชคสำราญครับร้านโชคสำราญร้านย่อยที่สุดในกุชินาลายเลยนะครับเป็นร้านบักใหญ่พี่น้องไปหาตุเจเพิ่นเด้อร้านโชคสำราญเด้อพี่น้องทางบัวขาวเด้อร้านโชคสำราญโชคสำราญเอาไปรับเอาครับไปรับเอานะครับประกับพี่น้องทางหน้าคู่พี่น้องทางอำเภอหน้าคู่นี่จุดบริการจุดเก่านะครับเพิ่นปิดแล้วนะครับพี่น้องมีมองเบิกก็คืออยู่เขาวงเด้อนะครับเพราะว่าหน้าคู่กับเขาวงห่างกันบ่กี่กิโลครับนิดเดียวให้มาเอาอยู่บ้านน้องผือเด้อพี่น้องเด้อมาเอากับกลุ่มเกษตรหน้าแปลงใหญ่นะครับกลุ่มหน้าแปลงใหญ่ของกลุ่มหมู่ที่1บ้านหนองผือกรมของประธานเต้ของผู้ใหญ่เต้เป็นประธานเด้อถามหาผู้ใหญ่เต้หมู่ที่1บ้านหนองผือเด้อพี่น้องทางหน้าคู่ทางเขาวงให้มาขอแบ่งจากกลุ่มเกษตรกลุ่มหน้าแปลงใหญ่น้ำเพิ่นเด้อนะครับอ้าวนี่คือจุดบริการถ้าสงสัยจุดใดก็จังโทรถามหนุ่มหน้าเมืองก็ได้ทางเบอร์โทรศัพท์0617936695 7936695 061 7936695ครับ

0: าไปกองเขาน้อยขาเมสมัยสมือบริการดอกนะครับเพราะว่าบ่ค่อยไปหน้าไถหน้าก็บ่ค่อยได้ไถเองคือเก่าแล้วตะกี้มักท่องที่สิไถหน้าสมัยตะกี้เพิ่นว่าเนาะไถหน้าถ้าแม่ไปส่งห่อเข่าพะนะแม่นั่นไปส่งหิวซะแล้วบาดนี้พอแม่ไปส่งแล้วกองเข่ามันน้อยแต่ว่าแม่ยัดแน่นได้อัดบักแน่นเลยวันเถาะบัดขาแม่เอาค้อนตีหัวแม่แล้วแม่สลบแล้วไปนั่งกินข้าวกินกับบ่หมดกองเขาน้อยขาแม่ตายแล้วบัดเฮ็ดจังได๋ล่ะกินกับบ่หมดคือเก่าง้องหายเสียใจจนมีพระธาตุนะครับอยู่บ้านตาดท่องผ่านไปทางยโสเลยยโสไปทางอุบลพี่น้องสิเห็นอยู่ข้างถนนเนาะนะครับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาวนาเฮานะครับอดเนนะครับพ่อแม่เพิ่นก็ยากจะเฮ็ดอีหยังตัวอีหยังเนอยู่ในบ้านนั่นสั่วสิออกมาหน้าสมัยสมือบ่คือเก่าบ่ได้หรอกพี่น้องเนาะนะครับผู้ใดเฮ็ดเถียงอยู่ให้อยู่หน้าก็มีหมวดหมอแหกแต่กระโปอยู่หน้านำพร้อมตึกแหสอนปลาจับกบจับเขียดจับปูกินไปนำเฮ็ดกินอยู่เถียงหน้ารวดเร็วจังผู้ข่าลงไปหน้าก็ว้ายป่าอยู่หนองบ่จักอึดเนาะนะครับจุ่มแหลงบัดเดียวขึ้นมาเบยมีแต่แม่ใหญ่ๆกินลงไปอันนี้แนวอย่างแนวกินบ่อึดดอกครับมาแต่เฮาเลี้ยงไว้ธรรมชาติก็ถ้าบ่มีผู้เฝ้าก็หมดอีกเด้นะครับน้ำทงน้ำหน้าอันนี้เป็นข้าวเด้อพี่น้องข้าวดีเด้อผู้ใดที่ใส่ปุ๋ยพยาเต่าเงินเด้อเตรียมตัวเด้อปลาสิลงหนองดีเพราะว่าปุ๋ยเฮามันเป็นเคมีนะปลาลงหนองดีกบเขียดก็หลายตัวหน้าพันนั่นเด้อสังเกตเด้อหน้าพันที่ใส่ปุ๋ยพยาเต่าเงินเขียดสิหลายครับทงหน้าเฮานี่สิมีแต่เขียดกบเต็นดงเด้งดงเด้งดงเด้งให้อื่นที่เพิ่นใส่เคมีหลายๆบ่ค่อยอยู่ดิเล่าหูจักคือหยังได้กบเขียดก็ได้แล้วก็มาหมดหู้มาอยู่น้ำพี่ละมาใส่เฮาพี่ละให้ใส่เต่าเงินเด้อพี่น้องเด้อบ่อึดกบอึดเขียดคือกันกับพี่น้องทางอำเภออาสามารถเห็นบ่เพิ่นโทรหาหนูนะเมืองนู้นนะเมืองมาเบิ่งหน้าผู้ขาเนี่ยยังเมืองขึ้นว่าแม่งว่าแม่นพี่เป่าพะนะแสงไฟเมาเต็มให้อยู่ว่าซั่นโอ้ยข้าเจ้าไปหยังล่ะว่าซั่นดอกว่าข้าเจ้ามาใต้เขียดมันหลายพัดแต่ใส่ปุ๋ยเต่าเงินนี่เขียดหลายเป็นตานายพะนะกบก็หลายเขียดก็หลายว่ามาหุ่มกันอยู่หน้าผู้ขาเมือดหน้าสิบกว่าไรแล้วว่าไม่ไปแต่อ่อนซ่อนเนาะบัดที่นี่ก็มีนี่เด้อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ก็โทรมาเพิ่นสาหลวมเกี่ยวเข่าเพิ่นสาหลวมเนาะเพิ่นก็โทรนู่นนะเมืองมากินข้าวปลาเด้อว่าซั่นอันพัดแต่ผู้ขาใส่ปุ๋ยนู่นนะเมืองมานี่ 2-3 ปีปลาลงหลุมดีดีปลาจังไหนจังมาอยู่หน้าเฮาหลายคักพะนะนะครับนั่นปลามันก็มักธรรมชาติเนาะมันบ่มักเด้เคมีนั่นน่ะนะครับดังนั้นพี่น้องเฮาเอาธรรมชาติให้เขานะครับแล้วเขาก็จะคืนธรรมชาติระบบนิเวศมาให้เฮานะครับกบเขียดกุ้งปูหอยนะครับก็สิมีกินตลอดกาลนะครับอย่าไปทำได้อย่าไปขาดอย่าใส่แต่เคมีหลายวันถอดไปเอาอันนี้ก็เป็นข้าวดีนะครับก็คือปุ๋ยพระยาเต่าเงินเด้อพี่น้องเด้อเอาจำหน่ายในราคาโปรโมชั่นต่อเนื่องนะครับเป็นโปรโมชั่นขยายเวลาให้พี่น้องเฮาในราคา550บาทต่อ1กระสอบ50กิโลกรัมเบิกได้ตามจุดบริการทั่วไปหรือโทรมาที่หนุ่มน้ำเมือง โอ้ยข้อบ่ค่อยดีครับ061-793-6695 061-793-6695เดี๋ยวเอาจุดบริการต่อไปสักก่อนบัดที่นี่นะครับให้พี่น้องฟังจุดเด้อนะครับถ้าบ่มีจุดบริการหม่องใดใกล้โตก็จังโทรหาหนุ่มนาเมืองครับ
1: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงิน ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีนุ่นเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้ซีแยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเลาล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจอกอยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามากร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประโพธฟาร์มจุดที่สามอยู่บันโน่นจำปาคือร้านซับอนันอำเภอทุ่งเขาหลวงร้านอ่อเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมีอยู่ร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อร้านพอเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน์น้ำเจกรบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัตน์การเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเข่าอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเขาณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องคำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ.ปุญญเตประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือ ตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูทงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านค้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญพาณิชย์บ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่สี่ร้านคุ้นรวยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมาไฟอำเภอขุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งติดต่อพอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอขุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061-793-6695 061-793-6695ครับ

แป๊บเดียวเขาสู้โค้งสุดท้ายละพี่น้องโค้งสุดท้ายของรายการเกษตรผ้ารวยเป็นโค้งที่สำคัญเพราะว่าย่านพี่น้องลืมก็ต้องย้ำผลิตภัณฑ์ของเฮาพี่น้องฟังนำ ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับก็ฝากพี่น้องพูดซ้ำย้ำเตือนพี่น้องฟังอีกเทื่อนึงผลิตภัณฑ์ของหนุ่มหน้าเมืองมีอยู่3 4ตัวเด้อพี่น้องเด้อตัวที่1ก็คือปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราพยาเต่าเงินกระสอบน้ำหนัก50กิโลกรัมจำหน่ายเป็นโปรโมชั่นตอนนี้550บาทต่อ1กระสอบนะครับพี่น้องสามารถโทรหาหนุ่มหน้าเมืองได้หรือตัวที่2พี่น้องต้องการไปฉีดนายางต้องการฉีดต้นยางที่ตายหนึ่งแล้วต้องการไปฉีดพืชฉีดผักปลูกไงหยาดง่ามง่ามซ่า ฉีดด้วยฮอร์โมนอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับเป็นสารอินทรีย์บวกเอนไซม์พี่น้องจะได้สองยางเด้อตัวนี้เด้อได้สองยางได้กระปุกหนึ่งจะเป็นน้ำสีดำน้ำอินทรีย์อีกกระปุกหนึ่งจะเป็นน้ำเอนไซม์นะครับได้2อย่างเวลาพี่น้องผสมไก่พี่น้องผสม2อย่างทอๆกันนะถ้าฉีดพักกับประมาณ5ซีซีก็5ซีซีทั้ง2อย่างต่อน้ํา20ลิตรถ้าฉีดไม่ดอกไม่ประดับก็2ซีซีทั้ง2อย่างต่อน้ํา20ลิตรถ้าพี่น้องฉีดเข้านะครับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงวานปุ๋ยไปบ่มีน้ำมาละลายปุ๋ยมันก็สิอยู่ในหันล่ะครับมันก็สิคอยทำงานของมันไปแต่ถ้ามีน้ำมันก็สิทำงานปรึบปรัดขึ้นมาเร็วขึ้นแต่ล่อน้ำซะก่อนขณะล่อน้ำนะครับก็มีพี่น้องมาโทเอาสารน้ำไปฉีดนะครับเป็นทรงเขาทางปากใบแท่นนะครับฉีดใส่ใบใส่ดินไปเลยครับคือสารอินทรีย์เอนไซม์ตัวนี้ประมาณ10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเด้อพี่น้องเด้อฉีดใบเขาอ่อนๆนี่นะครับฉีดเลยครับปื๊ดปั๊ดขึ้นมาโลดนะครับบ่มีน้ำก็เสดือดขึ้นมาเขียวขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ตัวที่3ก็คือสารอะมิโนสารอะมิโนนี่เป็นผงครับถุงหนึ่งจะมีอยู่10ซอง10ซองจำหน่ายอยู่ที่450บาท10ซองเด้นะครับทีนี้จัดโปรโมชั่นตัดออกปลายมันนะครับเหลือ400ก็ถือซ่องละ40บาทซ่องหนึ่งผสมน้ำได้20ลิตรฉีดเข่าฉีดอ้อยฉีดมันสำหรับฉีดยังได้มัดสุแนวเลยฉีดดินก็เป็นปรับปรุงบำรุงดินไปเลยนะครับแล้วก็ตัวพิเศษตัวมาใหม่เป็นสารน้ำอีกตัวหนึ่งที่มาใหม่ครับเป็นสารอินทรีย์บวกอะมิโนนะครับเขาเอ่ยว่า3 in 1 3 in 1นี่คือผสมกันในขวดเดียวบ่ได้มีหลายขวดได้นี่ขวดเดียวครับเฮาจำหน่ายอยู่ที่ราคาขวดละ350บาทผสมนิดเดียวนะครับจะมีฉลากข้างขวดให้อยู่หรือพี่น้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวิธีการใส่แต่ละชนิดเนาะนะครับแต่ตอนนี้นะครับปุ๋ยอินทรีย์ตราพยาเต่าเงินเฮาส่งลงไปตามจุดบริการแล้วก็มีการขายในราคาโปรโมชั่นเมื่อทุกจุดแล้วเด้อพี่น้องเด้อราคาเดียวกันราคาเดียวกันก็คือ550บาท550บาทนะครับเอาสำหรับพี่น้องเจอปัญหาตอนนี้ก็คือสัตว์ดำลงหน้าฝนมันทิ้งช่วงฝนทิ้งช่วงเฮ็ดจังได๋ทิ้งก็ทิ้งคักทิ้งแน่มีทุน่ายังบ่มีน้ำอยู่เขาแต่ว่าปีนี้แปลกเนาะพี่น้องเนาะสิคือกันบ่ผู้ทางผุ่นทางผมนี่แปลกเขาเกิดแต่น้ำห้อยรถไถปันเกิดแต่น้ำห้อยรถมันแปลงก็เปลี่ยนอย่างสั้นนะครับสิดีคักก็คือมีรถบดน้ำได้บานปันละบดแม่เกิดดีดีแสดงว่าเฮาปันละมันย่งไว้แม่พี่น้องมันลอยขึ้นมามันเป็นอย่างสั้นเนาะนะครับบ่ได้สังเกตเมื่อสังเกตปีนี้เฮ
เอ้าเขามางอกยากบ่งอกพวกเราคนก็ไปซ่อมว่าซั่นบัดได้แท้มันบ่ลงนะครับปั้นแล้วมันค้างอยู่ทั้งดินเพียนะครับเขาบ่ลงดินวันต่อไปมันก็เลยแวบไปเลยแดดเผาไปเอ้าวานไม้พะนะบัดนี้บางแปลงเพิ่นเจอปัญหาสัตว์ดำหูจักบ่สัตว์ดำงัดเขาส้นเงาส้นเงาส้นเงาส้นเงาลมบ่คือเก่งคักแต่อันสัตว์ดำนี่ก็ได้แล่นหาแนวเสียดได้บัดเอาพี่น้องหาแนวแก้ได้ลงไปเบิ่งหน้าได้เด้อผู้ใดบ่เคยลงทงลงหน้าจักเทื่อลงไปเบิ่งแน่หมดอีหลีเด้ครับหมดอีหลีหมดอีหลีเอาลงไปซองเบิ่งหน้าครับพวกผมขอแก้ไขได้ก็แก้ไขไว้สักวันเด้อนะครับเป็นกำลังใจกับพี่กับน้องเฮานะครับหาแนวไปเสียดมันสัตว์ดำนั่นนะครับโพลีเทคก็ได้นำมันลงหันสักแงกแงกในดินผลตัว มาหาดูดกันกองเอาเนาะไอ้แง่อยู่วันนี้ไหมมาสร้างเปลี่ยนแต่ไอ้สัตว์ดำเอ้ยเอาเวลาหมดพอดีพี่น้องเมื่อนาพบพ่อกันไหมก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรหลายๆนะครับพี่น้องแฟนรายการวิทยุนำเมื่อนาพบพ่อกันไหมครับหนุ่มน้ำเมืองขอขอบคุณและขอกล่าวคำว่าสวัสดี

ันขอขอบคุณให้พวกท่านขอขอบคุณเด้อสุทานชาวบ้านพ่อแม่เฮาใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วล่ะเจ้า

0: 18หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัง
6: โพชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึก

0: ต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

索勒帕拉皮面发丝汤，索勒帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: สังเกตบ่ครับว่าสมัยแต่ก่อนนี่การเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่การเฮ็ดการเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรนี่บ่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยพอปานใดเด้นะครับอย่างดีอย่างหมานี่ก็โอ้ยปุ๋ยคอกขี้งัวขี้ควายเฮาทั้งหลายนะครับเอาไปย้ายน้ําไร่น้ํานาก่อนสิเฮ็ดการเพาะปลูกก่อนสิเฮ็ดไร่เฮ็ดนาแต่ละฤดูกาลนะครับเอาไปกองไว้ซะเกินเพราะว่าแต่สมัยก่อนนี่บ่มีปุ๋ยเคมีนะครับสมัยก่อนบ่มีปุ๋ยเคมีดินยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ดินยังบ่ถูกทำลายดินยังบ่เสื่อมโทรมนะครับพอภาคหลังมานี่นะครับปุ๋ยเคมีเริ่มมามีบทบาทเริ่มมามีอิทธิพลกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับเฮ็ดให้ดินเสื่อมโทรมมันเสื่อมโทรมจังไดบ่ติพี่น้องการใส่ปุ๋ยเคมีแต่ละปีใส่หลายๆเข้านี่โอ้ยมันเฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามถึงตัวพี่น้องเพราะว่าฟิลเลอร์ที่เขานำมาปั่นก่อนเคมีนี่นำมาเป็นส่วนผสมนี่ส่วนมากเขาสิใส่เศษอิฐหินดินปูนทรายนะครับเอาอีหยังก็ได้ครับมาผสมให้มันเป็นฟิลเลอร์เขาเอิ้นว่าส่วนเติมเต็มนะครับเติมเข้าไปในกระสอบปุ๋ยให้มันได้ปริมาณที่ผ่านเกณฑ์กำหนดว่าท่านพี่น้องนะครับลางเทื่อพี่น้องบ้านเฮาก็ว่าโอ้ยเขาขีดดินพ่นแล้วมาปั่นให้ขีดดินพ่นก็ได้คือกันครับบ่ผิดว่าแต่ตัวเลขที่จดสูตรของเคมีตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดนะครับก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีหลายนะครับปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้าใส่หลายกว่าเก่าอีกนะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบเนาะพี่น้องเนาะผมเอกโซเลอยากสิให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวบ่แม่นบ่ให้ใส่เด้ครับปุ๋ยเคมีนี่บ่แม่นว่าบ่ดีเด้พี่น้องก็ดีอยู่บ่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีบอกง่ายๆนะครับผมเอกโซเลเลยอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิ่มให้ปาเคมีดอกครับให้เหลือไว้คือเก่านั่นล่ะแต่ว่าเหลือไว้จำนวนหน่อยลงนะครับแล้ว2กระสอบที่หายไปผมเอกโซเลนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มาเป็นส่วนผสมซะเด้นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอาไปโคเลใส่กันเอาไปผสมกันกับเคมีที่พี่น้องเกษตรกรเหลือไว้1กระสอบนั่นล่ะเฮาก็ยังสิได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่านะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับหลังจากผสมกันแล้วหลังจากโคเลใส่กันแล้วสามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถวานได้3ถึง4ไร่บ่ธรรมดานะครับบ่ถึงเรื่องคุณภาพบัดนี่โบยมันประหยัดพร้อมอีพ่อไอ้แม่มันประหยัดพร้อมมันดีกว่าใส่เคมีเพียวๆมันดีกว่าใส่เคมีเพียงลำพังเพียงอย่างเดียวซะเด้มันดีแนวใดว่าที่1ประหยัดนะครับเพราะว่าราคาเคมีทุกมื้อนี่คันแม่น3กระสอบนี่ตีไปคร่าวๆกลมๆประมาณกระสอบละ1,000นะครับ3กระสอบก็ 3,000 พุ่นเด้แต่ว่าอันนี้2กระสอบนี่รวมกันยังบ่ถึง 2,000 อยู่เด้เ เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนซั่นเด้ผลผลิตนี่เพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นไสใบต่างเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นได้คันเป็นหน้าเขาก็ได้แต่กอดีพร้อมนะครับทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับสำหรับทงไฮทงหน้าหัวสวนผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยปลูกยังกับบ่งามต้นเป็นกะลองกะแลงสิตายแล่บ่ตายแล่พืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยบ่กินอาหารใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังมันสิดีจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอีพอยแม่ท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมือนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพอเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะพุ่นพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้อลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14นะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรนี่ที่เฮายืนอยู่
1: พื้นที่ยืนนี่นะครับ4ไร่ครับผมน้องเมีย
0: โอ้พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนนั้นผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะคร
0: ับใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีหยังนําเขาเบ
1: ิดแม่นครับมีหยังไปเบิดทุกอย่างเลย
0: บัดนี้ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋แน่ดินบริเวณ
1: โอ้นุ่มเอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ําดินเฮ็ดนาก็บ่ค่อยได้เข้าเด้
0: บ่มันเป็นจังได๋
1: มันผลการผลิตก็เจ้าไร่ก็บ่ได้น้ําก็เจ้าจ้างเถียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แม่นครับดินมันบ่ล้วนซุ่ยแม
0: ่โอ้ดินบ่ล้วนซุ่ยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม
1: ่นแม่นครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาทงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านะ
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำยังคงมาท
1: างก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่ล่ะขึ้นของไอ้ห่างบุญจันทร์พะนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อเพิ่นโฆษณานะครับผมกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อว่าไงเด้นุ่มเอียดนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ่งมีนี่นะครับผมว่ามันจังไหนอีกจังไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดเป็นจังสันแท็กซี
1: ่ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเสื้อบ่
1: โว้ยบ่เชื่อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เชื่อคนบ่ไงเด้
0: มันเสียศักดิ์ศรีผู้นําม
1: ันเสียศักดิ์ศรีผู้นําครับผมกันเสียได้แล้วเขาสิมาต้มผู้ใหญ่หํามันบ่ได้ครับผม
0: เขาสิว่าโอ้ผู้ใหญ่หําคือหัวอ่อนแ
1: ม่นครับ
0: ญาติเสียพร้อม
1: แม่นครับปฏิว่าผม
0: ฟังอยู่ดนปานใดเอาฟังอยู่ดนปานใด
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่เด
0: ้ป๊าดนี่ล่ะเขาอานิสัยผู้นําอย่าสมตัวผู้ใหญ่หําเด้อพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บัดนี้พอฟังแล้วบ่ท่านสิยังไงๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ท่านสิยังไงผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ร้องบ่รู้บ่ครับหนุ่มเอก
0: แม่น
1: ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอด
0: สำนักงานเลยสำนักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่
1: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กลางเกษตรเลยครับปรากฏว่าผมมา2กระสอบ
0: โอ้ไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: เสียมาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมยังบ่ตอนใส่
1: มันมีเคมีนะครับ
0: โอ้มีเคมีอยู่เฮืออยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีจากของที่จากของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเล่ใส่กัน
1: เอามาคุเล่ใส่กันเด้อครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัดแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่พอผมวานลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวหล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่เด
0: ้โอ้แม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่นครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่พวกบ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้นี่พอผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพิ่นว่าของใหม่ต้องรองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อไปครับผม
0: ครับผม
1: เลยว่าเออมันพอต้องมาลองใส่นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายเครื่องตัวเครื่อง
0: โหได้เพิ่มขึ้นอีกเครื่องตัวเครื่อง
1: แม่นครับผม
0: ปาดถือองค์ถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี่ได้ผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องตัวเครื่อง
1: ครับ
0: บ้านหน้าปังได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเฮ็ดยังไงมันก็ต้องได้ไร่ละตันครับผมตันกว่าหรือว่าไร่ละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ทําก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ทําบ่ตันอยู่แล้วนะครับ
0: บ้านนี้4ไร่นี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ใส่สูตรพ่อใหญ่หำนี่ล่ะ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปัง4ไร่นี่ได้เข้าประมาณเท่าตันครับ
1: บ่ได้5ตันบ่ได้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่นี
0: ่โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถูกไร่ละตันกว่าผู้ต
1: ้นแม่นครับถูกไร่ละตันกว่าดิ
0: บ้านดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินหยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่านุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่น ย่างยี่สิบกับลมนี่อีเมียพอถ้ามาใส่ตัวนี้เขาไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับรู้สึกว่าดินเฮานี่เปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนสวยงามที่สุดเลยบัดที่นี
0: ่โอ้ดินล้วนสวย
1: ครับ
0: มันเศร้าเป็นเอียดบ
1: ่เศร้าเหรอครับผม
0: เอียดก็เศร้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าได้หลายพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมากในหน้าเจ้าของน่ะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อามิโนฮิวิงมิโซเลพาร์ทคือใหญ่หำนี่บ่ให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับผมเบิ่งแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาร์ทนะครับมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม
0: ่ครับ
1: แต่ว่าผมใส่แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเฮาก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใส่ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับผมผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โอ้
1: ครับผมผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่แม่นคนธรรมดาได้ผู้นําชุมชนเลยนี
1: ่ครับผม
0: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เชื่อให้นํามาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านไหนเชิญครับ
1: ครับครับครับพี่น้องครับก็ฝันดีอีกเทื่อนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบบนนะครับซื้อเรียนผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ 196/1 หมู่ที่14ตำบลกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวิกมิดโซเลพัดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเอียดดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: ครับ
1: ครับน้องเอกครับผม

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: คยใส่ไปน้ออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่อีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เคยใส่ไปเคยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งไปคันบ่ท่านได้เคยใส่มาฟังผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟังว่ามันดีจังได๋เป็นหยังจําเป็นอยู่บ่บ่าวเอกโซเลจําเป็นอยู่ติอีพ่อแม่จําเป็นสิต้องใส่อยู่บ่มันจําเป็นเด้ครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันจําเป็นจังได๋เดี๋ยวผมสิเว้าให้ฟังครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มันดีจังได๋บ่ติมันเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์นั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังได๋บ่ติพ่อยแม่ใส่แล้วนี่ติครับดินสิกลับมามีชีวิตชีวาดินสิกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินสิล้วนซุ้ยพอดินล้วนซุ้ยดินอุดมสมบูรณ์แล้วปลูกพืชหยังมันก็งามซั่นตั่วสําหรับดินพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชมาแต่ละปีนี่ว้ายเป็นกระล่องกระแลงเป็นกระล่องกระแลงสิตายแล่บ่ตายแล่พืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชบัดฮ้อนบัดหนาวปัญหาต่างๆที่เว้ามานะครับสิเบิดไปด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งแต่ว่าผมเอกโซเล่นี่บ่ทันอยากให้เสื้อปานใดดอกครับเว้าไปแล้วก็บ่ทันอยากให้เสื้อปานใดแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งอยากให้พิสูจน์ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่นะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรได้อีพ่อยแม่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับอัตราส่วนผสมนี่2ต่อ1นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นํามา2กระสอบนะครับแล้วก็เอาไปคนโคเลโคเลเข้ากันนะครับเอาไปผสมเข้ากันกับปุ๋ยเคมีที่เฮาเตรียมไว้นั่นล่ะบ่ว่าสิเป็นสูตรใดยี่ห้อใดก็ตามสร้างนะครับพอผสมกันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับและที่สําคัญครับผสมกันแล้วโคเลโคเลใส่กันแล้วบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ําหวานสบายเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่ติว้ายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นได้บ่ธรรมดานะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาบ่แข็งแกร่งนะครับเจริญเติบโตได้ดีต้นบ่แข็งแกร่งใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอใส่หน้าเขาจังซี่ว้ายบ่อยากเว้าโหลดอีพ่อยแม่เอ้ยหน้าเขาเฮานี่ติต้นเขาเฮานี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนฮอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวโดนคักกระรอกกระเดี่ยแท้นะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนเขียวแบบน่วนตานะครับต้นไสใบตั้งๆแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจต้นพืชก็แข็งแรงได้บัดนี่ผลผลิตนั่นติอีพ่อยแม่เอ้ยยามเขียวเขานั่นติไร่นึงได้เป็นตันนะครับไร่นึงได้เป็นตันเกี่ยวออกมานี่โอ้ยมิดเขาบ่มีมิดลีบมิดฟอมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆน้ำหนักก็ดีดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลราคาก็บ่แพงได้บาดราคา3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรอีพ่อแม่ท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475 ใช่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยใช่เบิ่งครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใช่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใช่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคําบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็พ้อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบหน่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
6: ไผบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข้านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช่บังเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟ้าๆพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ฉันชื่อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรคุณแม
1: ่ไร่2งานจ้ะ
0: โอ้ยเฮ็ดเฮ็ดแขนๆเลยตัวไร่2งาน
1: จ้ะ
0: เฮ็ดไร่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
1: ท้องตลาดจ้ะ
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
1: จ้ะ
0: มันเป็นยังไงแน่ตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: โอ้ยมันก็งามอยู่จ้ะว่ามันเกิดลูกแม่จ้ะ
0: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
1: จ้ะ
0: ดินเป็นยังไงคุณแม
1: ่ดินกระแข็ง
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: แม่งกวนบ
1: ่กวนอยู่จ้ะ
0: แม่งก็กวน
1: จ้ะ
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: ราคาเป็นยังไงอีแม
1: ่โอ้ยแพง
0: ราคากระแพง
1: จ้ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าไหร่ได้หลายปานใด
1: แต่นใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ30 20นี่ล่ะจ้ะ
0: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
1: อันถุงจ้ะ
0: โอ้30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
1: จ้ะ
0: 20 30ห้วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี
1: ้จ้ะ
0: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บ้านนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางไหนอีเมล
1: ฟังวิทยุจ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
0: โอ้ยใจง่ายปานนั้นตัวเจ้าเสื้อเลยติฟังฟังที่แรก
1: นี่อยากเสียแน่จ้ะ
0: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ่
1: จ้ะ
0: แต่ว่าหังอยากลองใส่
1: จักอยากลองซื่อๆจ้ะ
0: โหที่แรกมันบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพัดมานี่ซื้อมาจักสอบ
1: 2สอบจ้ะ
0: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
1: กับบันเคมี
0: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
1: แมนจ้ะ
0: เคมีอีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
1: แมน
0: บัดนี้เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
1: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงแน่บ่เพิ่นฟัง
1: กันมันกระดินลม
0: ดินลม
1: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
0: โหดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ต้นเขาห้องนี่ต้นพื้นห้องนี่มันแข็งแรงบ
1: ่แข็งอยู่จ้ะ
0: เขียวเป็นยังไงอีแม่
1: เขียวคือใบตองกล้วยจ้ะ
0: โหเขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ่
1: เขียวทนจ้ะ
0: โหเขียวทน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บ้านนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
0: ได้เท่าไหร่บ้านนี
1: ่54ถุงจ้ะ
0: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี่
1: จ้ะ
0: ได้54
1: จ้ะ
0: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไรนึงนี่ได้ตันเศษๆผลต้นนี
1: ่
0: ถือโอ๊กถือแกบ่ยายแวว
1: ถือโบกสิใจอยู่จ้ะ
0: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
1: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ล่ะ
1: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงรถเฮา
1: จ้ะ
0: คันแม่แววถือโอ๊กถือใจจังซี่อยากให้แม่แววฝากความบ่ทับอกบ่ทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคือคุณแม่แววนี่บอกเพิ่นฟังคักๆกันน่ะอีแม่เชิญครับ
1: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดก็หันมาใส่น้ํากันจ้ะงามอีหลีของเพิ่น
0: ครับ
1: มีแต่ห่วงใหญ่
0: ๆครับผลผลิตได้อีแม่เป็นยังไง
1: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมาใส่น้ํากันโซเลพัด
0: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
1: ใส่แล้วมันก็ดีจ้ะ
0: ครับ
1: ดีของเพิ่นอีหลีจ้ะ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
1: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
0: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็ง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07 520 704ขอทดลองประ

0: แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วโซเลพาลาพีเมียมฝาสีทองโซเลพาลาพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

พรีเมียมเด้อแม่เด้อเฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

เลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: แม่ยายสามือหนึ่งพันพยายามเสี้ยวซึ่งพ่อเสี้ยวกะเป็นหมอหวานพ่อเสี้ยวก็เลยอาวานให้เพิ่นว่าอยู่ย่งคงกระพันฟันแท่งบ่เข้าว่าสั่นเพิ่นก็เลยขอเพิ่นว่ามีดบาดเพิ่นอยู่เรื่อยพ่อเสี่ยวก็เลยให้มา2ก้อนพอมาฮอดบ้านเนาะลูกสาวก็เห็นอยู่ตาหมากเล่าก็เลยถามอันนี้แม่นหยังนี่แม่ว่าซั่นหวานอยู่ย่งคงกระพันตัวฟันแท่งบ่เข้าเพิ่นเอิ้นว่าหวานหนังเหนียวว่าซั่นแล้วเลยเอาให้ลูกสาวละก้อนนึงเพราะว่ามักสิขี่มอเตอร์ไซค์ล้มอยู่เรื่อยมีบาดมีแผลอยู่เรื่อยว่าซั่นซะมีอยู่มือนึงต้องเอาเข้าไปส่งพี่อ้ายอยู่หน้าเพิ่นก็เอาวานหอยใส่ข้อไว้นั่นละถ้าจะลมเอามาหอยใส่ข้อไว้บ่ทันกินว่าซั่นซะพอไปฮอดหน้าเอิ้นพี่อ้ายมากินข้าวแม่นหยังนั่นหน้าว่าซั่นวานหนังเหนียวพี่อ้ายอีแม่ได้มาว่าซั่นมันแม่นบ่เนาะจะล่องไปพะนะบ่ทันล่องแล้วโอ้ยบ่เสียดอกใส่เจ้าได้ของมาเจ้าต้องล่องเด้ว่าซั่นคุณสาวก็อยากลองเนาะว่าของสิแท้หรือบ่แท้เพิ่นก็เลยกินก็กินไปแล้วเฮ็ดจังไดจังสิฮู้ว่ามันแท้หรือบ่แท้พี่อ้ายว่าซั่นมาสิลองให้เบิ่งหั่นน่ะจัดการลองตัวพอลองแล้วเพิ่นก็เมื่อบ้านก็ต้องเห็นหน้าแม่เพิ่นก็ว่าพี่แม่วานเจ้าเนี่ยของปลอมเด้อหั่นน่ะเอามึงฮู้จังไดว่าของปลอมข่อยลองแล้วเป็นจังไดจําลิบพานา
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายอ้าวเฮากำลังมวนสื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้เฮ้เฮ้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกัน อย่างบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาเฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านค้า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผิดคนแกปวดแขนให้ว่าแขนบวมบักไงเลยว่าสันซะแกกะบ่ฮู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอีหยังซื้อยามานวด20,000 30,000เนี่ยกะบ่หยุบกะเลยตัดสินใจว่ามื้ออื่นสิไปหาหมอสิให้หมอตรวจเบิ่งกำลังนั่งลูบๆค่ำๆแขนจะของอยู่มูก็เลยยางผ่านมาพอดีเอาเป็นหยังล่ะเฮ้ยว่าสันโอ้ยจักเฮ้ยอยู่ซื่อๆมันก็บวมแม้แล้วก็ปวดซำดิยังว่ากาว่ามื้ออื่นเช้าสิไปหาหมอนี่ล่ะอุ้ยสิไปหาหมอเฮ็ดหยังไก่กะไก่ถ้าคิ้วกะโดนค่าใส่ใจกะหลายไหนสิค่าน้ำมันรถไหนสิค่าอันนั่นอันนี้เหมือนว่ามันสิเป็นพันพุ่นติเหมือนหลายปันใดมันก็จำเป็นต้องไปแล้วเฮ้ยให้หมอเช็คเบื้องก่อนน่ะแล้วถ้าจะเป็นมาหลอกมาเล่งมันก็สิได้รักษาตะเนิ่นๆนั่นตัวส่วนว่าเป็นหลายนี่มันรักษาบ่ได้ดิอุ้ยสมัยสมื่อนี่มันง่ายเฮ้ยอยู่ตลาดนี่แม้เขาเอิ้นว่าเครื่องตรวจโรคอัจฉริยะเสียค่าใส่ใจร้อยเดียวเท่านั้นละฮู้บัดว่าเป็นอีหยังอ่ะแล้วก็ง่ายซ้ำเงี้ยวจอกเดียวเท่านั้นละว่าสัตว์แล้วกะมูกะบอกวิธีเฮ็ดว่าที่แรกกะบ่เชื่อดอกแต่กะคิดว่าเออลองเบิ่งรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามหลังจากนั้นตื่นมื้อเช้าแกกะไปเอาเงี้ยวไปเทใส่เครื่องแล้วก็เสียบเงินเข้าไปในเครื่องร้อยนึงลักษณะกะคือจังเครื่องน้ำมันหยอดเหรียญ นะว่าสันซะประมาณ2นาทีนั่นละกาซิมีกระดาษดีดปึ้งขึ้นมาแกก็เลยดึงกระดาษมาอ่านก็บอกว่าแขนคุณอักเสบให้ทำงานน้อยลงนะก็เลยกลับมาบ้านแต่ว่ากะบ่ทันเสือเด้เพิ่นน่ะเพิ่นก็คิดอยากลองเครื่องซะแล้วว่ามันแม่นอีหลีบ่เพิ่นก็เลยเอาขี่ม้ากับเหี่ยวเมียจากของเหี่ยวลูกสาวแล้วก็น้ำอสุจิจากของใส่ในขวดเทน้ำลงไปสั่นสั่นสั่นสั่นให้มันเข้ากันแล้วก็ไปเทใส่เครื่องหยอดเหรียญไปร้อยหนึ่งประมาณจัก2นาทีก็มีกระดาษดีดปึ้งออกมาเพิ่นก็เลยอ่านเบิ่งน้ำก๊อกที่บ้านมีคลอรีนมากเกินไปควรติดตั้งเครื่องกรองน้ำสุนัขของคุณมีพยาธิควรให้กินยาฆ่าพยาธิลูกสาวคุณติดยาควรพาไปรับการบำบัดภรรยาคุณตั้งท้อง6สัปดาห์แต่ไม่ใช่ลูกคุณสุดท้ายถ้ายังไม่เลิกสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองบ่อยๆแขนคุณก็จะไม่มีวันหายบวมพะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้าน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลียงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาซีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังไดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์091-684-0475091-684-0475เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

0: พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองทอนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทิดสายเพิ่นบ่ค่อยได้อยู่บ้านเพิ่นต้องออกไปทำงานเป็นเดือนจังสิได้เมื่อบ้านว่าซั่นเถาะเป็นเดือนเนาะก็สิเติบตัวบัดนี้เดือนนี้สิเมื่อบ้านหาลังเทียกะมาหอดยะมื้อเว้นลูกเต้าก็อยู่ก็บ่ค่อยได้อีหยังแล้วเมื่อนี้เพิ่นออกอุบายซั่นตัวเพิ่นเอาเงินให้ลูกบักลาไปหาซื้อขนมข้าวต้มเด้อลูกแล้วก็ซื้อของเล่นซื้อนกหวีดมาเด้อและเวลาบักลาสิเข้ามาบ้านนี่ให้เป้านกหวีดเด้อลูกเพื่อเพิ่นสิได้ม่วนกันนะเวลาลูกกลับมาได้ยินเสียงลูกหวีดมันก็สิได้หยุดทันว่าซั่นเถาะบัดนี้ในจังหวะกำลังสิเล่งพอดีกำลังสิเข้าได้เข้าเข็มว่าสันซะลูกชายบัดตีก้นเปี้ยเปี้ยพ่อนกหวีดคือบ่ดังพะนะ
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้ยาสาซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยปายเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
3: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
3: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเข้าสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กรีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
3: ่มาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อน้ำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกรีด7มีด8มีด
3: จังสิเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
3: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค่า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผัวเมียอยู่นำกันมาหลายปีแล้วหักหอมกันดีว่าฉันเถาะแต่ว่าพ่อมาฮอดช่วงเศรษฐกิจมีปัญหากะสิลำบากแน่จักหน่อยตกงานทั้งผัวทั้งเมีย3ปี4ปีอดอยากปากแห้งพ่อมาปีนี้ผู้เมียบัดได้งานเป็นพนักงานเซเว่นและเพิ่นกาเป็นคนขยันเพราะว่าตกงานมาหลายปีมีโอมีหยังเพิ่นเฮ็ดสารพัดเพราะว่าอยากได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวจนว่าบ่ค่อยได้หยอกกันกับผัวแล้วบัดนี้มีอยู่มื้อนึงเป็นวันหยุดของเพิ่นก็เลยมีโอกาสสันตัวผู้ผัวก็ได้หลังจากเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็สิเข้าห้องน้ําสันตัวผู้สามีนั่นพอตั้งลูกกลางจ้างขึ้นกําลังสิย่างเข้าห้องน้ําเสียงเมียเว้าน้ําก่นว่ารับขนมจีบซะละเปาเพิ่มบ่คะพานะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนสื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยผู้ขาบาสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำเอาของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวก คยกีด8มีด9มีดโซเลพาร่าพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิร์ดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มีครูผู้หนึ่งเพิ่นกำลังสิขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนสิไปสอนว่าสันเถาะขับมาจากข้าวเพิ่นก็เหลียวเห็นรถซาลาเปาจอดอยู่ข้างทางก็เลยคิดอยากก็เลยจอดรถพาลูกย่างไปหารถซาลาเปาแต่ว่าบ่เห็นพ่อค้าเลี้ยวลงไปข้างทางก็เห็นพ่อค้าเหี่ยวอยู่ด้วยความเพิ่นบ่อยากให้ลูกเห็นภาพอุจารเพิ่นก็หันหลังใส่แล้วก็จับหัวลูกสาวงวกมานำหลังจากนั้นเสียงพ่อค้ายางมาฮอดรถแล้วก็เปิดหม้อออกเห็นซาลาเปาเต็มอยู่ผู้ลูกสาวก็ซี้มือเอาอันนี้ค่ะแล้วก็สิจับเอาผู้แม่ก็คึกไว้จำไว้เด้อลูกความสะอาดต้องมาก่อนอย่าเอามือไปหยิบให้เอาครีมนี่หยิบเพื่อความสะอาดและเพิ่นก็เอาครีมหยิบลูกซาลาเปาหาลูก6ลูกว่าสันเถาะหลังจากนั้นพ่อข้าก็เลยเว้าขึ้นแม่นล่ะครับสมัยซุมื้อนี่สิเฮ็ดอีหยังเรื่องความสะอาดต้องมาก่อนให้เน้นเรื่องความสะอาดเป็นเลิศผมนี่คันเวลาสิเหี่ยวผมยังต้องใส่ครีมหนีบเอาเลยพานะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปนำหัวเตอะหัวเตินไปนำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายนำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคืออย่างนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามูเนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี้ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวนั้น

อายุหลายแล้วบ่ทันมีเมียเรียกว่าเป็นผู้บ่าวเฒ่าว่าซั่นเถาะเพิ่นบ่กล้าและก็จีบบ่เป็นแล้วก็จักสิเลือกผู้หญิงจังใดน่ะนะผู้พ่อนี่ก็อยากให้ลูกมีครอบครัวสิได้มีคนสืบสกุลต่อไปว่าซั่นเถาะเพิ่นก็ประกาศหาผู้สาวแถวบ้านว่าผู้ใดอยากมาเป็นลูกสะใภ้แน่และเพิ่นสิมีรางวัลให้คือเพิ่นสิเบิ่งผู้หญิงน่ะนะผู้หญิงก็มาสมัครคัดเลือกหลายคนว่าซั่นเถาะเพิ่นก็มีของอยู่3อย่างให้ผู้หญิงเลือกเพื่อสิเบิ่งนิสัยกองแรกก็สิเป็นเงินประมาณ 4-50,000 กองที่2เป็นทองประมาณบาทนึงผู้หญิงคนแรกมาก็เลือกเอาเงินเลยประมาณ 4-50,000 แล้วเราก็นั่งยิ้มอยู่พอคนที่2มาก็เลือกเอาทองประมาณบาทนึงนี่ละก็ตกประมาณ 4-50,000 5-60,000 คนที่3มามันบัดยิบเอาหัวมันเราก็อ่านว่าผู้หญิงผู้นี้บ่มักมากเอาหัวมันแสดงว่าเป็นคนทำมาหากินมันหนังสีล่ำสีรวยเราก็เลยเลือกเอาคนที่3มาเป็นลูกไพ่ผู้ลูกไส้ก็งงกันตัวเอ้าพ่อคือเลือกเอาผู้นี้ครับคนที่เลือกเอาเงินก็คือบ่เอาเขาคนที่เลือกเอาทองก็คือบ่เอาเขาจำไว้เด้อลูกคันสิเอาผู้หญิงมาเป็นเมียนั่นอย่าเอาที่เลือกเอาเงินอย่าเอาที่เลือกเอาทองให้เลือกเอาคนนี้เอาคือสิเลือกเอาคนนี้ครับผู้หญิงเอามั่นจังสิสุดยอดแห่งสิรวยไปนาพะนะมันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองอ้าวป้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีหนึ่ง091-684-0475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังส

ยุนาบัลลังก์ของย่อมพบาลมีดวงวิญญาณสองคนเป็นผู้ชายย่อมพบาลได้ถามคนแรกว่าเจ้าเป็นอีหยังจังตายหมอก็บอกว่าผมป่วยตายครับนิสัยเจ้าเป็นจังไดผมเป็นคนดีครับรักษาศีลหาได้ตลอดบ่ตัวบ่กินเหล้าบ่ขี้กระโมยบ่ผิดลูกผิดเมียผู้ใดครับเอาขันสั้นเจ้าจงอยู่นรกอีกต่อไปแล้วก็หันมาถามคนที่สองว่าเจ้าเป็นอีหยังจังตายผมเป็นคนเจ้าสู้ครับผมมักสิเป็นสู้กับลูกกับเมียเฒ่าบ้านบ่สนว่าไผสิเป็นไผเลยหลายต่อหลายคนผัวเขาเลยมายิงผมตายครับย่อมพระบาลก็เลยว่าเอาขันสั้นเจ้าจงไปสวรรค์เดี๋ยวนี้คนที่หนึ่งมาเลยถามว่าเอาผมเป็นคนดีรักษาศีลหาจังไหนจังให้ผมยุ่นนรกบัดหมอนี่คือให้มันไปสวรรค์ทั้งๆที่มันผิดลูกผิดเมียเขาอยู่ตลอดจนรักผัวเขามาฆ่ามันตายนั่นแหมย่อมพระบาลก็เลยบอกว่าว้ายคนจังซี่ให้มันอยู่นี่นั่งสนมกับมุ่นเมือดทนแล้วพานะ มันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุ

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ผู้บริสุทธิ์สองมือสองแขนว่างเปล่าร่วงก้าวลงกองแล้วสองบาทปีศาจร้ายนั่งบนเก้าอี้

ผู้บริสุทธิ์สองมือสองแขนว่างเปล่าลุงกล่าวของแต่สองบาทพี่สาวร้ายนั่งบนเก้าอี้

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยประเทศไทยได้เสนอแนวทางการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอา

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: วันนี้แหละค่ะจะเป็นวันที่เรามีการรวบรวมของแท้ของจริงนะคะในผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็ไม่ใช่มีแค่ความคิดเท่านั้นแต่ว่าได้มีการสร้างตัวตนผ่านทางรูปแบบของคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะจะเป็นทางที่เราสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงหรือ Creative Economy
0: สำหรับงาน TSEC 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Multiverse of Creativity รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะในภาวะวิกฤตการเงินโลกการกำหนดนโยบายการเงินในภาวะวิกฤตต้องสอดคล้องกับนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนายวิทย์ไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.บรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มคาดจะสามารถควบคุมได้ภายใน12วันพร้อมเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยระบุว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามประชาชนในพื้นที่วันนี้ไม่พบสัญญาณผิดปกติเช่นเสียงดังหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยส่วนรอยแยกของอาคารลดลงจากประมาณ 8.7 เซนติเมตรเหลือกว่า7เซนติเมตรแสดงให้เห็นว่าเป็นการดันกลับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่วิศวกรยอมรับได้นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดอัดฉีดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำ ที่ซึมเข้าไปใน

0: มงเนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากข้อมูลทางวิศวกรรมและค่าการตรวจติดตามตรวจวัดต่างๆสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นคาดว่าจะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาประมาณ12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากผลการดำเนินงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับกรณีฝนตกไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากน้ำที่รั่วเข้าสู่อุโมงค์เป็นน้ำใต้ดินส่วนรอยแตกร้าวของผิวถนนยังอยู่ในขอบเขตเดิมแม้อาจมีรอยปริแตกเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของรถที่ยังสัญจรรอบวงเวียนใหญ่แต่ไม่พบการขยายตัวของพื้นที่เสี่ยงขณะที่บริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมการซุดตัวของดินได้ในระดับหนึ่งหลังมีการอัดสารเคมีเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อลดการเคลื่อนตัวแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากประมาณ50เหลือ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถือเป็นทิศทางที่ดีและยังต้องรักษาระดับน้ำบางส่วนไว้เพื่อคงสมดุลแรงดันและป้องกันน้ำใต้ดินไหลทะลักเข้าสู่อุโมงค์ขณะที่หน้างานเตรียมนำเทคนิคอัดน้ำในอุโมงค์เพื่อสร้างแรงดันต้านน้ำใต้ดินมาใช้เพิ่มเติมสำหรับสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงมี3จุดคือต้องติดตามอัตราน้ำเข้าและน้ำออกของอุโมงค์หากน้ำไหลเข้าน้อยลงและสูบน้ำออกได้ทันแสดงว่าวิธีซ่อมแซมได้ผลสภาพผิวถนนหากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่ทรุดตัวไม่ขยายเพิ่มถือเป็นสัญญาณที่ดีและการเอียงและรอยร้าวของอาคารขณะนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงอาคารแล้วโดยประชาชนสามารถสังเกตรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นได้หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าบางอาคารมีการเอียงแต่ยังไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างยังต้องเดินหน้าต่อแต่ควรสำรวจชั้นดินเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับบ่อรับน้ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพื่อให้ทราบลักษณะชั้นดินอย่างละเอียดและใช้ข้อมูลในการออกแบบมาตรการเสริมความแข็งแรงของดินรวมถึงป้องกันปัญหาในอนาคตพร้อมเสนอให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์ในอนาคตด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นดินและการเอียงของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
3: โครงการเนี้ยมันต้องเดินต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์การที่มันเกิดน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์ได้เนี่ยผมอยากจะร้องขอให้ลองตรวจสอบสภาพชั้นดินใต้ดินอีกทีนึงอาจต้องมีการทำหลุมเจาะเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวว่าสภาพชั้นดินตรงระดับความลึก30เมตรที่เป็นจุดต่อของตัวอุโมงค์กับตัวบ่อรับน้ำตัวนี้เนี่ยชั้นดินมันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นชั้นดินทรายประเภทไหนเพราะว่าทรายร่วนหรือว่าทรายแข็งเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนที่เพื่อที่ว่าเราจะได้นำไปปรับปรุงในเรื่องของการทำให้ดินมันแข็งขึ้นเนี่ยจะได้มีวิธีการออกแบบแก้ไขปัญหานี้ได้
2: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซ่อมแซมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยมีวิศวกรประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีเหตุถนนยุบตัวที่ถนนจักรเพชรช่วงก่อนถึงสะพานข้ามเมก้าพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้ปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องทางสัญจรได้1ช่องซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีเรียกประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้อง ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการสอบสวนและนำผู้กระทำผิดการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีพร้อมเร่งขยายผลกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นวันที่2ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อกวาดล้างการถือครองธุรกิจผ่านนอมินีการก่อสร้างผิดกฎหมายและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยกล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบโรงแรม2แห่งเบื้องต้นพบไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงแรมและธุรกิจต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีการถือครองกิจการผ่านนอมินีนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองหลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่และผู้ถือครองกิจการอย่างละเอียดนายพลพียังกล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า361บริษัทและจะเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าผู้ประกอบการและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจหรือพำนักในประเทศไทยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว
4: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติการครั้งนี้เข้าตรวจค้น5จุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลสัญชาติไทยแทนคนต่างด้าวอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารทางการเงินเอกสารการถือครองที่ดินและข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวนและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายพร้อมป้องกันการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรมของประเทศราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตของกฟผ.ที่ระดับ Triple A เป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนางสาวสมจิตด่านศรีประเสริฐรองผู้ว่าการการเงินและบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าบริษัททริสเรตติ้งจำกัดได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผ.ประจำปี2569คงที่ระดับ Triple A ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งการผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศรวมถึงมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของกฟผ.ทั้งนี้อันดับเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของกฟผ.แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การแม้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ยังคงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักดูแลรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าการบริหารความยืดหยุ่นและการบูรณาการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ให้สามารถเติบโตควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 8 10และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้ในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่าน Truth Social Platform Social Media เมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเขาสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะผู้นำสหรัฐขณะที่คำสั่งนี้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองทัพสหรัฐมีความพร้อมความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะทำลายล้างอย่างเต็มเปี่ยมภายในระยะเวลา1ปีในการทำลายทุกพื้นที่ของอิหร่านให้สิ้นซากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอพยพประชาชนกว่า 1,800,000 คนในเมืองหวนโจมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวเตรียมพัดขึ้นฝั่งเมืองหวนโจในช่วงเวลาเช้าของวันอาทิตย์นี้แม้ว่าความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงระดับที่1แต่ยังถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจากทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านญี่ปุ่นและไต้หวันกำลังเผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มในวันนี้ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายุลูกนี้ขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย87คนจากอุบัติเหตุที่เกิดจากลมกระโชกแรงต่อไปเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่7ในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเท่านี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตร และเวลา 20:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะระไดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ทรงพระกรุณาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงศ์เวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
2: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตทั้งนี้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชาวลพบุรีและประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สองทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านสถาปัตยกรรมการค้าวรรณกรรมและการต่างประเทศประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสผ่านโครงการต่างๆเป็นภาพความทรงจำที่อยู่ในใจตลอดไป
4: น้ำท่วมที่อุบลบ้านก็อยู่แถวนั้นท่านไปต่างที่น้ำลดท่านบ

0: จากนี้ยังจัดรถรับส่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครมายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกโดยประชาชนสามารถเดินทางไปถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา20นาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดปากพลตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีพระธรรมวชิระเวทีเจ้าคณะภาค18วัดดุสิตดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชก่อนที่ผู้เข้าร่วมในพิธีจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง29นิ้วแด่วัดปากพลเพื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศที่ร่วมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาจำนวน99แห่งโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมและประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประ
3: ชาธิปไตยเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ายสมเด็จพระสุริโยทัยจังหวัดปัตตานีบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริโดยมีประเด็นความร่วมมือสำคัญประกอบด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชฌานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน Thailand The Land of Tropical Fruits เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อกระตุ้นการบริโภคและเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทย
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้ไทย Thailand The Land of Tropical Fruits ภายใต้แนวคิด Trade from Farmมหัศจรรย์ผลไม้4ภาคเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่านการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าควบคู่กับการสนับสนุนจุดรวบรวมสินค้าที่มีมาตรฐานและระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรักษาความเป็นผู้นำด้านผลไม้เมืองร้อนในระดับนานาชาติ
5: กรมส่งเสริมสหกรณ์เราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการที่จะช่วยกระจายสินค้านะคะของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลไม้อย่างเดียวแต่วันนี้เราจะนำเอาสินค้าระดับ GI นะคะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยจะอยู่ในงานภายในงานนี้ด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามาจับจ่ายซื้อของนะคะแล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนสินค้าของสหกรณ์และสินค้าของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
4: ภายในงานจะมีการถ่ายทอดเสน่ห์ของผลไม้ไทยจากทั่วประเทศรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือ GI สินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตรหรือ Q และสินค้าเกษตรปลอดภัย

0: ไทยจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยตรงจำนวนกว่า50บูธนอกจากนี้จะมีการสาธิตการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างอาชีพและกิจกรรมการเจรจาธุรกิจจะเปิดพื้นที่ให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายกับห้างโมเดิร์นเทรดผู้ประกอบการเอกชนโรงแรมและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และสหกรณ์เครือข่ายในวันที่14และ15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ในวันพรุ่งนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดพื้นที่ MRT จำหน่ายผลไม้ไทยช่วยระบายผลผลิตและส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT ภายใต้เทศกาล Thailand The Land of Tropical Food ตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเร่งกระจายผลผลิตผลไม้ไทยจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยใช้พื้นที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เป็นช่องทางจำหน่ายช่วยลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวในช่วงฤดูกาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลไม้คุณภาพที่สดใหม่ในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยภายในงาน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากรมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: Shipper Center ครบครัน
6: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-4606 6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

อนเสียวใจขามบ่ตามสินเอ้ยผู้ทวาดขาดตัวเดียวก็บ่ได้ยันเว้นใส่ว่าแล่นมาจะเก้าหินอยู่ทั้งฝ่าผัวเก่า

นกย่างขาวบังแล้วมันแน่วแน่อยู่ในใจนั่นจังไหนก็คงกินอิ่มพุ่งสาดหิวแล้วนางจึงหยองแยงเข่าสบจิกปาคาบแล้วปอยคาบควายพะบ่อติงบัดคาบ

แล้วเมื่อนั้นน้องย่างเขาเลยฟื้นขึ้นอารมณ์สติเก่านั่งเลยจ่าปากเบาน้ำสินเข่าบ่อนรักษาจงยกโทษให้ผู้ข่าสาคอนตอนมันผิดป่าพายินมานอนคิดว่านกย่างถือสินแทนเลยมาแขกไขเบา

ยพี่นี่คิดนอดเจ้าขันเมียเขาจึงคอยมาให้อดสาอดสู่อดกินปูกินปลานกย่างน้องอย่าสู่ลายนางเอ้ยคนทั้งหลายมันตายย้อนปากท้องมาหลายแล้วพี่สิสอนนางเอ้ยถึงยามนอนให้นั่งไหวภาวนาระลึกชาติเจ้าแม่นั่งนาดลาโอ้ยเมียตนพ่อพระอินทร์ให้นั่งกินของแห้งกับของตายเอ้ยเอ้ยไอ้สิบอกพี่มาหยอกร้องเล่นกับมาเยี่ยมพอเหตุการณ์อันหนึ่งนั้นทั้งพี่ยานนั่งโนกกะย่างขาวอย่า

บ่ได้เกิดเป็นลมผู้ฟังน้ำตายจองซองบ่เห็นให้ยินข้าบอกเท่านั้นเลยหนีจากนกย่างไปนกย่างข่าวว่าอะไรชาติสิไปคงเห็นแทนนั่งเลยจำสินสางขึ้นวันจังโลดลวงเป็นห่วงหัวอยู่สันฟ้า

0: ังวันนี้พอนั้นแล้วแต่มือไทยมือรับล้วงอับปังออกจากเป็นนกย่างสู่ฝั่งถึงฝ่าสุดชาดาเนี่ยละแม่นนางลาเมียละพินผู้ใหญ่จึงได้ไปนี่แม่นอยู่หัวเสวยสันทิพสอนถ้าหัวนางนองบ่ได้เดือดร้อนนอนอยู่ได้บิมันท่านจากกันมีเว้นขอเข็นหายห้อนได้ไปนอนในหัวสวรรค์ทองดำขาสุดชาดาหนาตานางนองอยู่สบายพอแต่เบิดบดเนี่ยได้ไปบดใหม่มีคนละผักมาให้เป็นบ้านบอนเดือนและเห็นเสินเสินมาให้ในเพิ่งเจ้าอ่อนสะอ่อนดีลมมาตีต้อยตองมาให้ไม่พัดติวลมมาพัดตอนแผ่นเร็วเร็วหันถ้าในตีงาซาพักท่าคันได้ไปทำให้กลางดาวดังทุกข์เจ้าตามต่อยฟ้าตะลิงมีดันหนาละก็ทิ้งแหบหน่อยกวางเต้นเต้นเต้นจัดเต้นเต้นเวียงแดนส้นขันจัดเต้นเต้นเวียงแดนส้นขันแต่จันมันหลายมากไม่ในดาวเลือดผีเอาละหน้าตอนแน่ในไปบันมาบ้าไรยศพักไปลงหูบ่อเดือนเสียหน้านวลแค้นส่วนไปก่อนท่าน
1: เอาละขึ้นมาหลายหลายคนดูหลีรถมันเขามันกะเป็นคู่เฮือนใครหลายคู่เฮือนรถมันกะเป็นหมู่บ้านใครหลายหมู่บ้านรถมันกะเป็นตำบลขนาดหลายตำบลร่วมกันมาแต่เป็นอำเภอขนาดหลายอำเภอร่วมกันมาก็เป็นจังหวัดขนาดหลายจังหวัดร่วมกันมาก็เป็นประเทศขนาดหลายประเทศร่วมมาก็เป็นโลกขนาดหลายโลกร่วมกันเป็นทวีปขนาดหลายทวีปร่วมกันเป็นทั่วทิพย์เอาตะแม่มันสิเป็นยังตอบอันนั้นแล้วกว่าแต่เกิดมาแล้วหักกันใบอดีตกลัวสร้างการสามาคีสามาฆานั่งตาปูสุขขังอดีตเลิศกระดาบชาติหรือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตัดไม้ไทยสุขีตามาขี้กันเรื่องเฮาราชเจ้าผู้มีพ้นประชาชนสรุรีราชินีก็เหมือนกันบ่ไว้วันทั้งอิทธาทั้งเจ้าฟ้ารักษาปัตนาตะคมหนีสามาขี้กันเรื่องไทยอย่าได้ขอ

อาไปจากนี้พ่อสีเมื่อละตีพ่อก็ยืนคันว่าตอนเมื่อกันนางสักคนเด้อเอาละฮานี่เพราะว่าดูกันเพราะเราสร้างไว้ง่าปุ้มหน้าป่าดับป่าเร่งลงคอยพวกกูเราสบายดังลุงเมื่อไปพวกเราไกลดอกประหันหน้าไว้ลุงฮันเดอร์เบียฮันนันเดอร์ดับเพราะตั้งรอสบายใหญ่อยู่เป็นเถียวเสียงแมวแมวเป็นบ้าเมาหาวงงงงดูดเดอร์เซ็งแก่ป่าเดาบ้าเจมไม่แก่ไก่นั้นเนื้อสิทุกปีตาประคันแข่งสองเสียงพ่อแม่นไก่สีแกงแล้วละอุ่นบุญสีดูรันเดอร์ละหาละตีเหมือนจะละพงผู้ผัวเตี้ยผ้าแม่ละปลาโซ่รูดอกตุ้มมีมันนารันเดอร์จันจะไปจันคู่ไรกันละกันสีเฮ้ยเราปั่นห้องมาดีแท้กินแต่เว้นๆแต่ยังบ่ทันลมอยู่เอาเด้อเตี้ยหันนี่

เห็นเขาบ่มีหมู่หักถามไปอยู่กำแถบ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตา

0: เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0

0: 0888-736-2266 เปิดบริการทุกวัน 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ต

0: รับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โสดให้มันให้มัน
5: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงิน ทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
7: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องมรรคคือหนทาง
8: เราได้พร้อมเพียงกันตื่นมาฝึกฝนอบรมตนสั่งสมบารมีความอดความทนความภาคเพียรพยายามให้เกิดขึ้นพร้อมเพียงกันตั้งแต่ตีสองเหมือนทุกๆวันผมตื่นมาตีหนึ่งครึ่งมันเป็นเขตที่เคยตื่นวันนี้ทันที่ตีระฆังรู้สึกจะมีมัจฉริยะหน่อยคือขี้ตนีตีเหมือนไม่อยากจะให้เพื่อนลุกตีได้น้อยตีระฆังเนี่ยตีมากๆช้าๆให้เพื่อนตื่นเอาบุญเมื่อกี้เราได้สวดธรรมจักรปวัตนสูตรเราสวดกันไม่จบที่สวดไม่จบเพราะว่ามันยาวถ้าแปลแล้วมันยาวแล้วก็ค่อยๆสวดไปเป็นบทเป็นตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นสมัยก่อนพ่อแม่ของเราจะขาดไม่ได้คือธรรมจักรถ้าบวชใหม่ๆก็จะเรียนภาษาพื้นบ้านว่ามนน้อยมนกลางจบมนน้อยมนกลางแล้วก็ขึ้นมาสู่ธรรมไหมธรรมจักรธรรมไหมก็คือมหาสมยะสูตรธรรมจักรก็คือธรรมจักรปวัตนสูตรน่าเสียดายมากที่สุดก็คือสวดกันไม่รู้อะไรนอกจากนั้นทุกวันนี้ยังเป็นเครื่องมือหากินขออภัยผมใช้คำนี้เวลาปลุกเสกพระพุทธรูปพุทธาภิเษกอะไรเวลาจะเบิกพระเนตรก็มีเบิกเนตรพระพุทธรูปเอาใบโพมาปิดตาเวลาจะเบิกก็นิมนต์พระทันทีอาวุโสมีคุณธรรมมหาเถระไปเบิกเนตรเบิกเนตรก็คือเปิดตาพระพุทธรูปครั้งแรกก็เอาผ้าปิดเวลาสวดพุทธาภิเษกโสโคโนโสโคโนอิติปิโส108คอแหบคอแห้งเสร็จก็เบิกเนตรเวลาเบิกเนตรเนี่ยพระที่นั่งเป็นผู้สวดก็นั่งพนมมือเบิกเนตรก็พากันสวดจากคุ้งอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิว่าเข้าไปเบิกเนตรให้พระพุทธรูปไม่ใช่อะไรก็เป็นเรื่องราวที่จะหาเงินหาทองให้ชาวบ้านเอาไปบูชาเมื่อกี้เราพูดอยู่สองตอนนะคำว่าจักขุงครั้งแรกว่าจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติตอนนี้ยังไม่มีคำว่าอุทปาทินะ สังเกตนะเวลาสวดเวลาฟังก็ฟังให้ดีๆโสตาวทานาคอยตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดธรรมธารณาทรงเอาไว้จำเอาไว้แล้วก็จึงพากันไปคิดพิจารณาต่ออัตถปริกขาไตรตรองเนื้อความที่ได้จำไว้เราพูดอยู่บ่อยๆเรื่องนี้เพื่อให้มีทักษะในการฟังผู้ภาษาสมัยใหม่เขาว่าทักษะความจริงก็ไม่ใช่ภาษาสมัยใหม่ทักษะเป็นภาษาสันสกฤตภาษาผู้ดีเก่าชั้นเจ้าชั้นขุนในประเทศอินเดียคนยากๆจนๆไม่มีโอกาสพูดภาษาสันสกฤตเขาห้ามโดยเฉพาะพวกสูตรคนชั้นต่ำไปหัดพูดภาษาสันสกฤตและถูกตัดลิ้นเป็นภาษาที่หวงแหนสำหรับผู้ดีในรั้วในวังทักษะนี่นะเขาพูดกันมาเป็นภาษาบาลีว่าทักขะตรงกับภาษาอังกฤษว่าสกินก็คือฉลาดทักษะในการฟังก็คือฉลาดในการฟังทั้งปีไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็พูดทั้งปีเพราะนั้นก่อนที่จะฟังธรรมจึงมีคำหนึ่งว่าอุปสังกัมมนะเข้าไปหาปยรูปสานะนั่งลงใกล้ๆโสตาวทานาคอยตั้งใจคอยจะฟังถ้าจะพูดอะไรธรรมัสสวนาฟังธรรมเมื่อท่านแสดงธรรมะทารณาทรงธรรมจดจำหัวข้อต่างๆไว้ในใจหลังจากนั้นก็อัตถุปริกขานอนหลับอีกแล้วโหยังไม่จบเอามากอกใส่ทั้งหัวให้ทีหนึ่งกระเลิ้งนั่นว่าต้องมองไม่ใส่มาใส่หรอกมันแจ้งแล้วให้มีทักษะมันก็โง่อย่างนี้ให้เรียนหนังสือก็จะร้องไห้บอกว่าโง่อ่านไม่ได้มาปฏิบัติธรรมจะฟังธรรมก็นั่งก็แต่จะหลับยืดตัวขึ้นสิอย่าให้มันงอมันไม่มีทักษะในการฟังมันไม่มีประโยชน์ที่จะได้ประโยชน์ธรรมสวนาฟังธรรมธรรมทารณาทรงจำธรรมนั้นไว้ในใจเสียจำไว้เฉยๆยังไม่เข้าใจนะหลังจากนั้นก็มีอัตถปริกขาอัตถะแปลว่าเนื้อความอุปะเข้าไปปริกขะไตรตรองพิจารณาเนื้อความเอาจิตที่เข้าไปไตรตรองหลังจากนั้นมันจะมีธรรมนิชานขันติเพ่งพอเข้าใจได้ลางๆพอจับเนื้อหาใจความได้แล้วก็จะเกิดฉันทะพอใจอุตสาหะพยายามขึ้นหลังจากนั้นก็จะเกิดตุลนานี่ใครที่เป็นนักกฎหมายทนายความเคยได้ยินอยู่บ่อยๆแล้วว่าตุลาการภาษาบาลีนะตุลาการตุลาตุระแปลว่าช่างตรวงถ้ามองทางวัตถุแปลว่าช่างตรวงถ้ามองทางนามธรรมตุลาตุราตุลนาแปลว่าตรวจสอบจนเข้าใจชัดหลังจากนั้นก็สู่การปฏิบัติประธานสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็ยังเข้าสู่ธรรมนั้นสัจจานุโพธาเพราะนั้นฟังนี่ต้องมีทักษะในการฟังผมนี่เป็นคนชอบฟังมากถ้าใครพูดผมจะฟังถ้าใครคุยกันในขณะที่ฟังเนี่ยผมจะไม่คุยด้วยถ้ามาคุยกับผมเนนก็ได้มาเทศให้ฟังเนี่ยผมจะฟังให้ดูผมชอบฟังอย่างนั้นนิสัยชอบฟังนี่ก็จะมีความรู้กันละอันนี้เอ้ยบอกไปกันรับไปงอกหนางอกหลังไม่มีทักษะแล้วจะเอาความรู้มาอย่างไรจะฉลาดจะชำนาญได้อย่างไรสวดก็สวดไปจนเปล่าประโยชน์จนจบก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆเพราะนั้นมันมีสองตอนที่เราสวดว่าจักขุญาณนะครั้งแรกพระพุทธเจ้าว่าทางสายกลางนี้ก็จับเขาได้แล้วถ้าเป็นนักฟังที่มีทักษะเอ๊ทางสายกลางนี่เป็นทางทำให้เกิดจักขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบอภิญญายะ เพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานตรงนี้ยังไม่มีอุทปาทิแต่มาช่วงหลังพอท่านอธิบายเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์คือประกอบไปด้วยองค์8ประการเสร็จแล้วท่านก็สรุปว่าผลของมันจะทำให้เกิดจากขงอุทปาทิตอนนี้มีอุทปาทิจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราก่อนที่มันจะเกิดนี่แต่ก่อนท่านบอกว่าปุพเพสุอนันสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนจักษุตัวนี้แปลทางวัตถุกับตาแต่ก่อนตาท่านไม่มีหรือมันคนละตาตานี้ท่านมีแน่ท่านออกไปบวชท่านก็ไม่ได้เป็นคนตาบอดแต่ตาเนื้อภาษาบาลีว่ามังสะจักษุคือตาเนื้อมันมองไม่เห็นเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุที่เกิดทุกข์เรื่องความดับลงแห่งทุกข์การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตาเนื้อไม่เห็นตาอันนี้จึงตามมาด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยวิชาอโลโกแสงสว่างดูสิมันเป็นลำดับไม่ใช่อันเดียวกันนั้นเป็นคนละขั้นตอนญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมันเนื่องจะเป็นอันเดียวกันความจริงอันเดียวแต่มันคนละระดับกันขึ้นไปพูดมาถึงตรงนี้เราก็มาเท้าความเดิมอย่าเข้าใจว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะบางคนกับบางคนมันไม่เหมือนกันบางคนฟังอีกหลายๆครั้งจึงจะเข้าใจบางคนเก็บสะสมไว้ในจิตใจมานานพอฟังเรื่องนี้จับเข้าคงได้ทันทีนั่นแสดงว่าเรามีมานานเราคู่กันแต่วันก่อนว่าทางสายกลางนั้นไม่ต้องเกี่ยวกับสองเส้นขนาบข้างเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่เข้าไปข้องแวะในการปฏิบัติที่สุดทั้งสองอย่างอนุปคัมมาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอันนั้นกับการประกอบตนพัวพันด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายกับการทรมานตนให้ลำบากพูดถึงตัวนี้กิเลสมันอาจจะเข้าข้างว่าเอ๊ะเราตื่นมาตั้งแต่2:00เนี่ยมานั่งสมาธิมันไม่ทรมานตนเลยมันทรมานกิเลสอันนี้มันไม่ทรมานตนคำว่าอัตตะกิละมัฏฐานโยกการทรมานตนอัตตะแปลว่าตนกิละมัฏฐานโยกตามประกอบตนให้ลำบากให้ลำบากเรียกว่าsensuous indulgence self indulgence ตามประกอบตนให้ลำบากอีกอันหนึ่งตามประกอบตนทางกามอีกอันหนึ่ง self modification ทรมานตนให้ลำบากมากๆในอินเดียเขาไม่ได้ถือว่าทรมานอย่างเราเนี่ยเขาทรมานจนเสียสมรรถภาพของกายอย่างบางคนเนี่ยเขาว่ากามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอวัยวะไปเดี๋ยวนี้ท่านก็จะเห็นขออภัยผู้ภาษาชัดๆบางคนยืนเอาเชือกผูกประคำหน่อยนะผูกอวัยวะเพศทวงใส่ก้อนหินลงไปมันอย่างนั้นอันเดียวนี่แหละยืนทรมานมันเป็นน้ำอันเดียวนี่แหละบางคนในประเทศอินเดียตอนเหนือหิมะลงนะหนาวไปตากหิมะให้มันค่อยมันหมดความรู้สึกทรมานว่าเรื่องเพศเรื่องเพื่อนให้มันตายไปเลยบางคนนั่งกำมือไม่แบกี่ปีกี่ชาติไม่ยอมแบเล็บนี่มันก็ออกงอกออกทะลุหลังมืออย่างนี้อีกเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคบางคนนอนย่างไฟคำว่าย่างกิเลสให้มันเหือดแห้งบางคนเอาตีนเกี่ยวต้นไม้เอาหัวหย่อนลงดินยากหลายกิเลสนี่ทรมานให้มันหมดสมรรถภาพบางคนนอนเอาหนามแทงจิ้มแทงแล้วก็ติดไว้เลยไปเห็นแล้วยิ่งทรมานใจเรียกว่าหุ่นทรมานใจคนแทงนี่เลือดไหลหมดเลือดแล้วก็น้ำหนองน้ำเหลือง ไหลอาบน้ำที่ขาบวมเปื่อยทรมานอย่างนั้นจึงเรียกว่าอัตตะกิละมัทฐานุโยคไอ้ตื่นมาตั้งแต่ตีสองอย่างพวกเรามานั่งสมาธินี่มันโมเมนต์อัตตะกิละมัทฐานุโยคดีไม่ดีตัวนี้เนี่ยจะเป็นกามสุขันธิกานุโยคฟังให้ดีกามะแปลว่าใคร่สุขะสุขันธิกะตามประกอบความใคร่ในความสุขทางกามความสุขที่พอใจทุกอย่างที่พอใจจนติดยึดที่กำหนัดเข้าไปนั่นน่ะเป็นกามนั่งสมาธิหลับนานๆเข้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านี่กำลังสั่งสมกามราคะฟังให้ดีๆนะเพราะว่ามันพอใจจะตื่นทำไมมันพอใจมันดีอยู่แล้วมันหลับอยู่แล้วบอกให้ลุกยังไม่ลุกนี่ท่านเรียกว่าสั่งสมราคานุสัยสั่งสมราคานุสัยราคะก็คือความกำหนัดอนุสยะตามเข้าไปนอนความกำหนัดตามเข้าไปนอนอยู่ในใจแล้วพอตื่นขึ้นมาจากหลับเนี่ยมันจะฟุ้งให้ดูมันจะฟุ้งให้ดูคิดไปหากามก็มีกำลังแรงพวกที่นั่งหลับอยู่นานๆเนี่ยกามมีกำลังตอนหลับเนี่ยมันพักมันจะมีแห่งอย่าลืมนะผมจะบอกให้อ่านผู้ใดได้อ่านหนังสือเรื่องกามสูตรกามสูตรที่เขาเขียนมาจากอินเดียกามสูตรนี่ก็จะสอนในร่างกายของคนมีจุดไคลแม็กทาลิกตรงไหนทำอย่างไรการเสพกามทุกอย่างสารพัดท่าสไตล์ไม่ใช่คนธรรมดาเขียนนักบวชจะไม่ให้ดีๆลือสีเลยเป็นคนเขียนไอ้พวกนี้นั่งหลับนานๆพวกนี้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยมีฮาเล็มแต่ก่อนก็เบื่อกามแต่เสร็จแล้วออกมาจากกามแล้วก็หวนคืนกลับไปหากามพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบอุปมาเมื่อท่านจะตรัสรู้อุปมา3ข้อถามครูบ้างก็ได้พอฟังก็น่าเศร้าสอนนักธรรมมาหลายปีแล้วอุปมา3ข้อมันยังแน่หมอจะนอนรับสิบ่ได้ครูได้นี่ครูสอนมานี่จนนักเรียนจะได้เป็นอุปชาหลายองค์แล้วคือเขาไหนแล้วไม้เปียกชุ่มด้วยยางแช่ในน้ำไม้สดชุ่มด้วยยางวางไว้บนบกเนี่ยไม้แห้งวางไว้บนบกคนอยากได้ไฟคนว่าเอาไม่เปียกๆแช่อยู่ในน้ำสีจังไรก็บ่เกิดไฟผู้อยากจะบรรลุธรรมอยากจะเข้าใจธรรมแต่หมกมุ่นอยู่ในกามคลอเคลียอยู่ด้วยกามมัวเมาอยู่ด้วยกามมากก็ทำยังไงมันก็ไม่สามารถทำให้กามสิ้นไปให้บรรลุธรรมได้ไม้เปียกไม่แช่ในน้ำแต่วางไว้บนบกเอามาสีให้มันเกิดไฟมันก็ไม่เกิดพวกเรามาบวชนี่ท่านเปรียบสมณะพราหมณ์บางจำพวกออกมาแล้วออกมาจากบ้านออกแต่กายนั่นใจมันไม่ออกมานั่งสมาธินั่งหลายปีจนดากด่านใจคึดมากกับบ่ฮู้เมื่อเรื่องกามก็ไม่รู้สึกเลยมันคิดก็ลงคิดไปกับมันนั่นแหละเรียกว่าไม้เปียกวางไว้บนบกอยากจะได้ไฟไปสีจ้างก็บ่เกิดมันเกิดยังมีแต่อย่างที่สิไหลหน่วยๆออกมาเพราะนั้นท่านบอกว่าถ้ามัวแต่หลับนิวรณ์ข้อนี้ข้อทีนมิธานี่หลับยถาสุขังวิหารธะพอใจในวิหารธรรมเป็นอยู่ตามสบายตามความสุขนี้สั่งสมราคานุสัยไม่ใช่ธรรมดานะราคานุสัยถ้าผู้ใดอยากจะรู้ว่าอยากจะทำให้กามมันหมดกำลังน้อยลงน้อยลงมันไปรีบรู้เร็วๆทางสายกลางนี้เป็นทางแห่งความรู้นะเข้าใจไม่ใช่ทางที่จะต้องมีทั้งสองมาขนาบก็ต้องไปลองมีลูกมีเมียมันให้เต็มที่เอาหลักการมาสุขันธุกานุโยคลองแล้วแล้วก็ไปลองทรมานอีกจนอวัยวะบางส่วนพิกลพิการจึงจะมาทำทางสายกลางให้มันรู้วอแมนไม่ใช่คนมีปัญญานะทางสายนี้เป็นทางแห่งปัญญาจึงขึ้นต้นด้วยคำว่าอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี่แหละ จักขุกรณีเป็นเครื่องทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณคือมันจะต้องเริ่มปัญญาทันทีเลยถ้ายังไม่มีปัญญาทำให้ถูกตัวนี้จะเกิดปัญญามันนำด้วยปัญญาไปเลยเป็นเส้นทางแห่งปัญญาเข้าใจชีวิตธรรมชาติของชีวิตอย่างชัดเจนเข้าใจจุดหมายปลายทางคือความดับทุกข์ที่เราได้พูดเอาไว้จนสามารถรับผิดชอบเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิตตนเองทุกอย่างก้าวล่วงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารทั้งหลายจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของตนเองนั่นแหละคือทางสายกลางถ้าประสันกับมันหาสายกลางไม่ถูกเลยทางสายกลางจึงเริ่มด้วยปัญญาตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็ได้พูดกันมาแล้วที่พูดกันมาทั้งหมดใน8อันนี่นะลองเอามารวม3เป็นการทบทวนอีกทีนึง8อันนี้ออกมาในรูปมรรคมีองค์8เนี่ยออกมาในรูปสิกขาไตรสิกขาสิกขาคือการศึกษาศีลสมาธิปัญญาข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาที่เป็นเพียงจักขุกรณีเนี่ยตัวที่จะทำให้เป็นจักขุคืออาศัยตัวนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตัวนี้หลังอย่างนั้นอีก3อันสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวพูดจาชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำการงามชอบ3อันนี้เป็นศีลเริ่มต้นด้วยปัญญาศีลต่อมา3อันหลังสัมมาวายาโมภาคเพียรพยายามชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความระลึกชอบมีความตั้งใจมั่นชอบ3อันเป็นสมาธิ2อันเป็นปัญญา3อันเป็นศีล3อันเป็นสมาธิ3 3เป็น6กับ2เป็น8เมื่อมันเป็นจักขุเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นด้วยจักขุเมื่อมันเกิดผลมาจักขุกรณีญาณกรณีก็ทำให้เกิดจักขุก็ทำให้เกิดญาณสองอันนี้เป็นฝ่ายปัญญาแล้วเงี้ยนั่นก็ต่อไปอุปสมายะเข้าไปสงบไปเรื่องสมาธิอภิญญายะนั้นเกิดปัญญาขึ้นมาอีกแล้วเข้าไปสงบอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะจากปัญญาระดับจักขุพอมองเห็นเราพอมองเห็นเข้าใจพอเราแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติถ้าเกิดมีศีลมีสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญาอีกปัญญาที่หลังนี้ไม่ใช่จักขุไม่ใช่ญาณมันกลายมาเป็นปัญญามันกลายมาเป็นวิชชามันกลายมาเป็นอโลโกสว่างสวยตาว่างสวยไปหมดเลยอันนั้นมันก็เข้ามาสู่ญาณทัศนะทีนี้เรามาดู3อันเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเดี๋ยวนี้เราอยู่ในมรรคมีองค์8เราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้แต่เราดำเนินอยู่ในอย่างนี้มรรคมีองค์8นี่เรามองภาพรวมๆมากิเลสทั้งหลายที่ก่อภพก่อชาติเป็นตัวให้เกิดทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายหลายภพหลายชาติเกิดมาในนี้เราจะมาจัดการกับมันอันที่เป็นเชื้อให้เราได้เกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี่ยอย่างน้อยให้มันเบาบางให้เรามั่นใจจะเกิดอีกก็ไม่เกิน7ชาติระดับโสดาบันไม่มีทางอื่นก็มีอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็มาสู่การปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นเป็นการล้อมคอกกิเลสฟังให้ดีนะกิเลสแต่ก่อนมันก็จะกระจายเอาได้มันสิไปเฮ้ยมันล้อมคอกมันไปล้อมศีล5ก็มีรั้ว5ราวศีล8ทีเข้าไปอีก8ราวเข้าไปอีกทีจนมันตัวน้อยๆ5อันนี้มันยังออกได้อยู่ตัวเล็กตัวหน่อยกิเลสตัวละเอียดออกไม่ได้ตัวหยาบๆล้อมไปแล้วออกไปไม่ได้แต่ไม่ใช่มันตายนะมันยังหาทางจะออกนะแค่ดีพอสิ้น8นี่ทีเข้ามาอีกขันมาหน่อยอีลีออกบ่ได้คือถ้าไม่ละเอียดจริงๆก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ได้เพราะถูกสิ้นล้อมกรอบเอาไว้ทีนี้227ลองเข้าไปสินอกจากล้อมทีแล้วยังซอยตีตาเป็นล็อกเป็นลองมึงยวนไหนเพราะนั้นเรื่องวินัยนี่อย่าทำเป็นเล่นไปนะวินัยไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมะที่จะล้อมกรอบกิเลสและตีคอกให้ละเอียดตีเป็นตารางถี่ยิบเมื่อพระพุทธเจ้าจะบัญญัติพระวินัยท่านบอกว่าอาศัย อาศัยเหตุให้บัญญัติ10ประการสิกขาปตังปทังปัญญาเปสามิทัสสะอัฏฐะวเสนะทัสสะแปลว่า10อัฏฐะประโยชน์เรามองเห็นปฏิจจทัสสะวเสนะเรามองเห็นอาศัยซึ่งประโยชน์10ประการนี้จึงบัญญัติพระวินัยขึ้นมามีอะไรอันแรกท่านก็มองไปที่ชุมชนซะก่อนมองไปที่ความตั้งมั่นอยู่ของศาสนาสังฆสุทุตายะเพื่อความตั้งมั่นอย่างดีของหมู่สงฆ์พระสงฆ์นี่อยู่ในสังคมอันใหญ่สังคมชาวบ้านแต่ให้อยู่ได้อย่างดีถ้ามีวินัยไม่เบียดเบียนไม่ถูกกระทบกระทั่งชาวบ้านจะให้ความเคารพเลื่อมใสเขาจะเลี้ยงดูด้วยอำนาจของศีลเรียกว่าสังฆสุทุตายะสังฆภาสุตายะเพื่อความเป็นอยู่อย่างภาสุขนี่ละเอียดเข้ามาอีกต่อมาอีกอันที่สามท่านก็เน้นต่อไปอีกว่าทิฏฐะธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะเพื่อล้อมคอกนั่นตรงเนี้ยล้อมคอกอาสวะกิเลสซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันทิฏฐะที่เห็นนี่โอ้วินัยประเมนธรรมดาได้บาทนี่วินัยเป็นเรื่องของธรรมะล้อมกรอบกิเลสไว้ให้ธรรมะเข้าไปชำระมันเป็นเรื่องของมรรคนะเพราะนั้นเรื่องเล็กเรื่องน้อยวินัยอย่างละเอียดลงไปลึกไปอย่างนี้ยืดขึ้นใครง่วงยืดขึ้นยืดตัวขึ้นหายใจเข้าแรงๆในท้องอัดดันเบ่งก่อนมันเลือดเสียดขึ้นไปหัวขมองจนหูดังมันก็ตาใสมองกล่องขึ้นมาว่าฮัดเป็นมวยเนี่ยเป็นยังไงเพราะนั้นเรื่องพระวินัยนี่ทางวัดหนองบะพงสาขาหนองบะพงที่รักษาไว้อย่างดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องตั้งมั่นของศาสนาหลักอะไรเสื่อมไปหมดก็ตามขอให้วินัยอย่างเพราะในวินัยนั้นมีธรรมจึงมีคำว่าทิฏฐธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะล้อมกรอบกิเลสในปัจจุบันที่มองเห็นที่เป็นอาสวะนี่ไม่ให้มันมีกำลังนอกจากนั้นสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะบุษดียืดขึ้นล้อมกรอบป้องกันตัวที่จะมาข้างนอกในวันหน้าวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันหน้าก็ไม่ให้มันเกิดอันใดมันบดีบองงามหามไปก่อนเลยนั่นเรียกว่าสัมปรายิกานังพุ่นเท่านาพุ่นอาสวานังอาสกิเลสเกิดขึ้นวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าปฏิฆาตายะป้องกันเอาไว้มันละเอียดนะอย่างท่านกับภิกษุอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2ต้องอาบัติมีสิทธิ์ต้องตั้งแต่ปาราชิกสังฆาทิเสสวาจิตีออกมาในที่รับตาถ้าอยู่ในที่รับหูมีสิทธิ์ตั้งแต่สังฆาทิเสสลงมาเป็นอนิยตล้อมไว้เลยอย่าไปอยู่เลยทีนี้พระอรหันต์ท่านหมดปัญหาการปฏิบัติของท่านลงตัวแล้วพระอริยเจ้าลงตัวเรื่องศีลไม่มีปัญหาแต่ต้องรักษาเพื่ออนุเคราะห์พวกน้ำก้นเนี่ยหันผู้รักผู้ใหญ่บ่เป็นตะสแตกพวกน้อยๆมันจะเฮ็ดจังได๋เอ้ยเพิ่นก็ยังพาเฮ็ดให้เด็กหันไปหันเพราะนั้นอย่างพระมหากัสสปะอย่างนี้ท่านถือธุดงค์เคร่งครัดท่านไม่จำเป็นต้องถือท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านถือเพื่ออนุเคราะห์เรียกว่าปชิมานุกัมปมานสาเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังอย่างผมนี่ผมก็พอจะรักษาตนเองได้เรื่องสติเรื่องสมาธิผมไม่ต้องลงมานั่งนี่ก็ได้ผมตื่นกันตีหนึ่งครึ่งก่อนแต่ผมลงมาเพื่ออนุเคราะห์พวกท่านทั้งหลายพวกท่านประโก้ยคือไปนั่งเทิงหัวผ่อนบานในเทิงผ่อนรับพร้อมมาในกิเลสมันมาสู่เอียไม่ว่าจะสู่เอียหรือสู่ฮกผู้ภาษาจีนมันก็ได้มีสิทธิ์มากๆที่แยกออกจากเพื่อนไปหานั่งตรงโน้นตรงนี้ที่จะสู่เอียกับกิเลสมูจักจะบอกภาษาเจ็กสู่เอียสู่เอียไปทันกิเลสมันส่วนได้นอนจังหน่อยยืดหลังยืดเอวไม่เป็นไรหรอกนะครับสมควรแก่เวลาแล้วมันก็เหยียดแอบรับนอกจากสู้เอ๋ยแล้วก็สู้หกบาทนี่ถามคุณแม่ช่วยอาจจะรู้ดีภาษาจีนสู้หกบาทนี่หัวเมื่อขึ้นบนลูกเลยนอนต่อสู้หกคือสยบตรงกับภาษาอังกฤษว่า surrender ยอมสู้หกให้ยอมยกให้และยอมแพ้ที่มันนั่งอยู่กับเพื่อนมันสู้เอ๋ยกับกิเลสยากเอ๊ะมันสิมันนอนจังหน่อยมีจมูกนั่งสลากนะ พอตายอยู่บ่ได้นี่ไปหามื้ออื่นสองเนี่ยมันสู้เอี้ยก็ไม่ได้เมื่อไม่สู้เอี้ยมันก็ไม่ต้องสู้หกเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านเหนื่อยๆยากๆเนี่ยท่านหวังอนุเคราะห์พวกเราท่านก็มาเพราะนั้นพระวินัยเนี่ยเป็นรั้วล้อมกิเลสที่มีอยู่ไม่ให้มันขยายตัวที่ยังไม่มาสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะเนี่ยต้องพาสวดซะแล้วต่อไปนี่แปลพร้อมแปลก็คือเอาอ่านหนังสือบาลาบาลาไปแล้วก็แล้วหมดเข้าใจต่อมาอีกอัปปสันนานังปสาทายะเพื่อบุคคลผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสได้เกิดความเลื่อมใสอย่าสมมติว่าเข้ามาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงบศีลาจารวัดระเบียบวินัยดีเขาเกิดความเลื่อมใสเออเราไม่เคยคิดว่าเข้ามาวัดเนี่ยมันจะน่าเข้ามาแต่พอมาแล้วสบายใจมองไปที่ไหนเย็นตาเย็นใจดูพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงบดูสามเณรน้อยๆน่ารักอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนี้นั่นๆก็เกิดคุณงามความดีเกิดขึ้นโอ้มันเป็นตะมีอยู่เด้วัดนี่น่าจะมีในโลกพระสงฆ์องค์เจ้าน่าอนุเคราะห์บุคคลเหล่านี้พดุงธรรมจันโลกโอ้ยศาลาเพิ่นแห้งแอมดีบาดนี่ควันมันอ้อยเองหัวหน้าการประถมศึกษาแกทนไม่ได้แกถือไม้ขึ้นไปยืนเทศขออภัยนะครับว่าท่านผู้ใดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพส่วนรวมงดไปก่อนครับที่มีฉะนั้นออกไปข้างนอกท่านหันหน้าพูดไปกับชาวบ้านแต่ความจริงชาวบ้านเขาไม่สูบพูดมีแต่พระปกทวนปกทวนเนี่ยเรียกว่าอัปปสันนานังปสาทายะเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเมื่อเขาเกิดความเลื่อมใสเขาก็อยากทำดีเมื่อเขาอยากทำดีนั้นมโนกรรมเขาหมุนติ้วแล้วเป็นกัลยาเป็นกัลยาณธรรมคือคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจก็สู่การพูดที่ดีก็สู่การกระทำที่ดีมันอนุเคราะห์เขาเพราะนั้นพวกเราทำอะไรอะไรนี่ให้มันเป็นระเบียบงดงามเวลาตักอาหารเวลาอะไรนะมันเป็นประโยชน์เราอยู่ในมรรคนะมักจะไปวัดทางต่อมาปสันนานังทียโยภวายะบุคคลผู้เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นมาเธอนี่ก็โอ้แห่งเห็นเอกแนวใหม่มาเธอนี่ได้ยินเอกแนวใหม่ดีกว่าเก่าเกิดความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นมันมากแล้วก็โอ้ยมาบาดเนี่ยบ่คือเก่าแล้วเป็นจังซั่นจังซี่ขึ้นมาจังซี่บ่ดีนั่นคือคุณค่าแห่งสิ่งที่เรียกว่าวินัยนอกจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งว่าเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมสัทธรรมทิทิทิติติทิตายะเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมถ้าวินัยนี้หมดไปนี่อย่าหวังเลยธรรมะจะเหลือสุดท้ายท่านก็เลยสรุปว่าวินัยโยอนุกหายะอนุเคราะห์ความเป็นระบบระเบียบให้หมดงาเพราะฉะนั้นวินัยของพระก็คือรั้วรั้วที่ล้อมกิเลสเถี่ยยังไม่พอยังจัดเป็นล็อกเป็นตาเป็นตาเป็นล็อกเป็นล่องเพื่อจะเข้าไปตาเป็นตาเป็นล็อกเป็นล่องเพื่อจะเข้าไปจัดการให้ละเอียดละเอียดอย่างข้อที่ว่าภิกษุบริโภคอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนล่วงลำคอไปต้องอบัติอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปลักไปจับกันยังบ่ได้มันห้ามที่เข้าไปอีกมันทีเข้าไปเพราะนั้นเรื่องศีลก็คือเรื่องล้อมพร้อมรั้วล้อมกรอบกิเลสไว้ไม่ให้กิเลสนี่กระจัดกระจายแผลงฤทธิ์แผลงเดชทีนี้สมาธิเอ้าสมาธิสมาธินี่เข้าไปผูกล้อมไว้ยังบ่พอไปผูกคอมันไว้ยักเข้ากับหลักถ้าสมมติว่างัวควายของเราเนี่ยมันตัวใดมันบ่ดีมันล้อมหัวมันไว้ยังบ่พอไปผูกอีกล้อมไว้ในคอกยังไม่พอผูกเชือกสนจะพายมัดมันไว้ตัวปัญญาก็สอดส่องโทษภัยสิ่งที่มีคุณมีโทษตัวกิเลสผูกไว้แล้วหลังจากนี้ก็ปัญญาเนี่ยเป็นอาวุธเข้าไปคมคมไปเข็นไปฆ่าไปตัดไปชำแรกไปรื้อไปถอนถ้าสมมติว่ากิเลสนี่เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บศีลก็คือเตียงคือโรงพยาบาลสำหรับเก็บคนไข้ไว้อย่าออกหนีไปไหนนะสมาธิก็คือการผูกคนไข้ไว้กับผ่าตัดปัญญาก็คือมีดคมๆผ่าเข้าไปเอาไส้ติ่งออกมาเอาไส้ลงหำจัดเข้าไป แฟนบอกเนี่ยผู้อุ้ยหำลงเสกแล้วอ่ะเขาก็เอาขึ้นไปนอนที่เตียงผมสมัยก่อนเขาไม่มียามึนยาชาเขามัดคดก็ส่งไปหมอชีวกโกมาลพัฒน์สมัยก่อนผ่าหัวขมองคนเอาพยาธิตัวจีดออกหมอทุกวันนี้ยังไม่เก่งเท่าผ่าอาจารย์ชาเป็นอัมพาตผ่าขมองหมอชีวกเลยก็มัดคดก็ส่งเลยผ่าโอเค

นึ่งก็เลยเกิดกุศลสังกัปปะตามมาคิดยังได้เข้าเนี่ยสังเกตเบิ่งแต่ก่อนเขาเคยคิดดีๆบ่พอเรามาบวชเรารักษาศีลดีๆเริ่มมีสมาธินะมานั่งมันจะคิดดีๆคิดไม่เหมือนเก่าแล้วไปนี่จะไปทำอย่างนั่นจะไปพูดอย่างนั่นจะไปพูดกับพ่ออย่างนั่นพูดกับแม่อย่างนี้จะพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องพาชาวบ้านทำอย่างนั้นมันคิดไปนั่นเรียกว่ากุศลสังกัปปะดำริใคร่คิดในทางที่ดีในช่วงนี้ท่านให้ก้าวล่วงกุศลสังกัปปะดูมันไปเฉยๆอย่าหลงมันมิฉะนั้นเหนื่อยเหนื่อยไปกับความคิดนั้นเมื่อความคิดนั้นเหนื่อยลงกายล้าจิตอ่อนล้าทีนี้อกุศลจะขึ้นอย่างน้อยบัดนี้คิดบ่ดีได้ขึ้นมานำหลังบัดเอาดีนี่ไปรอดซะก่อนพระพุทธเจ้าว่านกต่อโอทะเปยยะโอคะจริกังพยามารใช้นกต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวผู้คือเอาความคิดดีๆนี่ไปล่อไปล่อใจให้คิดซะก่อนอย่างสมมติว่าพวกคุณเป็นพระเนี่ยพระหนุ่มๆเนี่ยพอนั่งสมาธิระลึกถึงศีลของตนเองก็ดีไม่ด่างพ้อยระลึกถึงสมาธิมันก็ได้ฝึกได้ทำมาเกิดปีติปาโมดสงบลงแล้วความคิดดีๆเกิดขึ้นถ้าเป็นพระก็จะไปเทศจะไปสอนคนนู้นคนนี้แล้วเนี่ยนั่งก็วาดภาพคนมาฟังเทศเต็มในคนมากๆนั่นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในผู้หญิงมันมีผู้สาวมันจะรอเพิ่นได้บัดเนี่ยผู้สาวก็งามซ้ําอันนี้ผู้ขี้ร้ายจังมันไปตายใส่บ่มาฟังเทศเพิ่นจักเทื่อนี่แต่ผู้งามๆก็รวยพร้อมไปนั่นหลังจากนั้นก็จะฟังเพิ่นฟังแล้วก็สิว่าเพิ่นเว้าดีม่วนนําเพิ่นบัดนี้เพิ่นไปแล้วก็คิดนําจังหน่อยเพิ่นก็คิดอ้อมไปหาเขาไปหันลงทางมันเทศได้ลงทางเขาก็ได้จะว่านกต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวผู้ที่เราพอใจในความคิดของเราไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีอีกแบบหนึ่งไม่พอใจอยู่ไปดีๆไม่พอใจมือก็ไม่ดีไม่พอใจใครสักคนในนี้วะนั่งสมาธินะมูกับว่าขักคือนั่งผู้เดียวไม่พอใจต้องไปหานั่งผู้เดียวนั่งว่าเนี่ยพวกขักนั่งอยู่ในห้องบดีตากแดดก็จะนั่งตากฝนไปพุ่นได้บ้านเนี่ยความไม่พอใจเป็นนกต่อตัวเมียวะเป็นเนื้อต่อตัวเมียมีตัวผู้มีตัวแม่ถ้าเอาความพอใจมาล่อว่าไรเอาอันบ่พอใจมาล่อคันบ่พอใจมูนั่งนะเขาบ่พอใจเจ้าของปัดสัวตายแท้นอกูเนี่ยมาบวชน้ำมูมานั่งสมาธิก็บ่เห็นมันมีเป็นหลุยเป็นแกดยังมูเพิ่นคือว่าเห็นอันนั้นมูเพิ่นคือว่าเป็นอันนี้กูมันคือบ่เป็นหยังจักเทื่อนอจังหน่อยก็นอนได้บาดนี่ขี้ข้านได้บาดนี่แน่มันต่อเอาทั้งพอใจและไม่พอใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนนกต่อเหมือนเนื้อต่อตัวผู้และตัวเมียของพญามารเพราะนั้นเราต้องฉลาดตอนนี้ล้อมคอกเอาไว้เอาศีลหล่อมไปในจำนวนศีลใหญ่ๆเนี่ยสรุปแล้วจะมี800ข้อก็ตามทั้งกับหาลงแบ่งเป็น4ระดับเรียกว่าปาริสุทธิศีลสุทธินี่แปลง่ายๆว่าสะอาดแล้วสุทธิยังมีขั้นเป็นระดับสุทธิสะอาดธรรมดาวิสุทธิไม่ใช่ธรรมดาสะอาดเป็นพิเศษสะอาดมากแต่ปาริสุทธิบาทเนี่ยสะอาดรอบเนื้อธรรมดาเนื้อวิเศษที่สุดโอ้มันละเอียดจะได้สุทธิวิสุทธิปริสุทธิเพราะนั้นปริสุทธิศีลสี่ของพระเราของโยมก็มีเราจะเห็นได้อย่างปานาธิปาตาเวรมณีศีลห้างเขาเนี่ยจะมาเกี่ยวกับศีลทั้งสี่นี่เหมือนกันแต่บางคนละระดับกันอย่างอทินนาอย่างนี้อย่างมุสาวาทาอย่างนี้มันจะมาเกี่ยวกับอาชีพมันหลอกลวงกันอะไรกันเนี่ยเพื่อจะเอาผลประโยชน์มาเอาเป็นประโยชน์ของตนเองก็ไม่หนีไม่พ้นศีลสี่อันที่ว่าปริสุทธิศีลปฏิโมกสังวรสำรวมในข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้อินทรีย์สังวรตัวนี้สำรวมอินทรีย์ชาวบ้านมันก็อยู่ระดับชาวบ้านสำรวมอินทรีย์ชาวบ้านเน้นไปที่สุราเมรยมัชปมาทานาเวรมณีไม่ให้ทำลายอินทรีย์คือความมีสมรรถภาพของจิตข
ของตาของหูของจมูกของลิ้น

0: ของกายของใจอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปกินเหล้าเมาไปดมกาวเมาสูบฟินเมาสูบกัญชาเมาบ่เป็นระเบียบเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจคึดจักเบิ่งจังได๋ก็เบิ่งคึดจักเว้าจังได๋ก็เว้าบัดนี้เพราะนั้นมันควบคุมไว้หลวมๆในจำนวน4อันนี้อาชีวะปริสุทธิเลี้ยงชีวิตโดยบริสุทธิ์อย่างยิ่งบริสุทธิ์อย่างยิ่งของพวกเราก็ยิ่งละเอียดกว่าของชาวบ้านทีนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายปัจจยสันนิสิตสิงชาวบ้านก็อยู่ระดับชาวบ้านพิจารณาปัจจัยทั้ง4ก่อนที่จะบริโภคจะใช้จะสอยให้มีปัญญารู้เท่าทันคุณของมันโทษของมันคุณค่าแท้เป็นอย่างไรคุณค่าเทียมเป็นอย่างไรมันมีคุณค่าอยู่2ระดับคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคุณค่าแท้คืออย่างสมมติว่ากินอาหารเนี่ยถ้าชาวบ้านเขามีปัจจยสันนิสิตสิงเขาก็คิดว่าสูบบุหรี่นี่มันมีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าแท้จริงมีแต่คุณค่าเทียมโก้เก๋เข้าสังคมได้คักเป็นคนที่อยู่ในมีระดับหน่อยนั่นเป็นคุณค่าเทียมทีนี้คุณค่าแท้ไม่มีนอกจากนั้นยังมีโทษกินเหล้ามีคุณค่าอะไรมีแต่คุณค่าเทียมว่าเข้ากับหมู่กับคณะเข้ากับเพื่อนกับพุ่งทันสมัยโก้เก๋เป็นคนอยู่ในระดับชั้นของสังคมได้ยังดีเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีเงินมีทองนั่งเบียร์มา2ขวดไอ้น้องว่าสันโสบยาปุ้ยขาสันดิเด็ดขาดสำหรับคนขัดนั่นคือคุณค่าเก้คนฆ่าเทียมแล้วก็มีโทษถ้าชาวบ้านเขาเว้นประเภทนี้นั่นน่ะเขามีปัจจยสันนิสิตาสิงใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้ามีคุณค่าอะไรถ้าเขามีปัจจยสันนิสิตาสิงอย่างพวกเราปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามีเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรนั่นอย่างนี้ยาวะเทวสีตาสาปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนคุณค่าแท้ของเสื้อผ้ามันอยู่ตรงนี้ป้องกันบำบัดความหนาวความร้อนป้องกันสัมผัสเหลือบยุงลิ้นไรสัตว์เลื้อยคลานปกปิดอวัยวะส่วนที่หน้าละอายทีนี้คุณค่าเกคุณค่าเทียมงามโก้สีนั่นสีนี่ทรงนั่นทรงนี่ไปใส่แสดงออกให้เขารู้ว่าเราเป็นคนชั้นสูงในสังคมเนี่ยอันนั้นเป็นคุณค่าเทียมต้องเสียเงินเสียทองมากมันละเอียดอยู่คนละระดับกันระดับของชาวบ้านระดับของพระสงฆ์องค์เจ้ามันเป็นระดับที่นี่พระสงฆ์เหล่านี้มันเกินชาวบ้านสีเหลืองสีเขียวสีแดงไม่มีเราเอาสีเดียวชาวบ้านเขาเวลาเขามาโฆษณาขายรองเท้าธรรมดารองเท้าแตะเนี่ยเขาไม่พอคู่แล้วเป็นร้อยเป็นพันแถมเอาไปใส่เขาตีมันเสด็จจิบหายผมไปกรุงเทพมันมีแต่คนจะถวายรองเท้าเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วถวายมาผมก็ไปใส่จ่อยผมจะแตะห่างๆผมหันนะสบายคนกรุงเทพจะให้เราเป็นผู้ดีอยู่เรื่อยบางคนไม่ถามนะมาดูท่านใส่รองเท้าเบอร์อะไรวันนั้นผมได้มา5คู่ไปเที่ยวกรุงเทพเจ้าผมแจกผู้ใดแน่ไปซื้อรองเท้านั้นรองเท้าอุ้ยคู่เป็นพันก็มีรองเท้าคาดแบบแตะคาดใส่พระใส่เข้าไปนิ่มตีนพอดีเลยผู้ดีตีนแดงแต่แข่งตีนเดินเพราะกลัวตีนดำผมใส่แต่ห่างผมคือเขาชาวบ้านเขาอยากได้บุญเขาไม่ได้รู้อะไรเขาได้ดีใช่เห็นขักต่อไปนี่มันจะขุ่นบาทประดับมุกก่อนคนจะใส่เข้าไปจะหน่อยบาททองคำคนจะอวดยี่ห้อกันเองหน่อยหนังสือพิมพ์ลงข่าวไปหัวพระแย่งบาททองคำหายวับไปกับสายหมอกก็จะพามาอย่างทันทีขายขี้หนาวคนเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประดับประดาบาทเบิดอะไรต่างๆก็ธรรมดาธรรมดาให้รู้จักคุณค่าของมันคือใส่อาหารกินได้ไม่มีโทษนี่เป็นเรื่องของมรรคนะศีลล้อมครอบกิเลสไว้สมาธิผูกกิเลสให้มันอ่อนแรงเพื่อจะเข้าไปจัดการกับมันตอนนี้มันยังแรงถ้าเฮาตื่นมาล้อมหัวไว้ตื่นมากับมาผูกมามัดกิเลสที่มันกระวนกระวายทีนี้จิตนี่มันคิดนะมันคิดอย่าไปโกรธอย่าไป แค้นกับมันความคิดนี่มีประโยชน์มากถ้าเรารู้จักรีบรู้ความคิดผมนึกถึงเจ้าคุณสุวรรณเจ้าคุณสุวรรณท่านบอกที่ดีให้มันสร้างเนี่ยนี่ฝากแม่น้ำสงขลาเนี่ยเดินไป 2-3 ชั่วโมงก็ถึงบ้านสร้างเนี่ยฝากแม่น้ำสงขลามันเป็นทุ่งกว้างเหมือนทุ่งใหญ่ซาเซโบเขาเรียกทุ่งหนองฟ้าหนองด้วงสมัยก่อนควายเนี่ยปล่อยไปทั้งปีเอิญบ่ค่อยห้าไปนี่ต้องระวังงัวระวังควายมันเขาปล่อยควายเป็นฝูงๆเลยเหมือนควายป่าเห็นชาวบ้านวิ่งเขาไล่ชนผมเคยขี่ม้าผ่านไปแต่ก่อนทีนี้สมัยก่อนพระธรรมทูตไม่มีรถขี่นะเดินไปชาวบ้านก็เอาเกวียนมารับจะไปเทศบ้านโน้นบ้านนี้ทำหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาเอาใส่กระบอกไม้ไผ่พายไปแจ้งพระธรรมทูตพระครูเจ้าคณะท่านจะมาแต่ก่อนผมยังเคยไปหามเลยผมคงไม่รู้แต่ก่อนเดี๋ยวนี้รู้ว่าคนที่เราไปหามนั่นคือพระธรรมทูตมาวัดดงบังนี่จะมาบ้านแพทย์ใช้บ้านไปกันเมื่อมานไปหามพระหามพระเอิญว่าพระครูบ่เคยเห็นจักเถื่อท่านพระครูนี่เป็นผู้จังไหนโอ้ยยิ่งใหญ่เหมือนพระราชานะท่านพระครูสมัยก่อนไปหามหามมาฟังท่านเทศนี่ท่านเจ้าคุณสุวรรณนี่สุวรรณธีราจารย์เดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านก็เป็นพระพ่อคู่นี่แหละเขาเอาเกวียนมารับที่นี่ท่านบอกว่าอยากจะเดินขี่เกวียนมันยิ่งลำบากกว่าเดินมันกระทอกกาแพกมันเดินไปเขาก็เอาเกวียนตามหลังให้ท่านเดินก่อนกลัวว่าฝุ่นเกวียนมันจะถูกท่านก็เดินที่นี่สาวๆมันเลี้ยงงูเลี้ยงควายยังมันเห็นพระแล้วมันบอกเห็นแล้วมันก็ล่ำโวแล้วเนาะขึ้นมาแต่มันก็บอกฝ่าห้องฮึดไผบ่คึดเป็นหมามันว่าเนี่ยครูเนี่ยซ่ามีแต่หมาทั้งนั้นมันว่าฮึมันมีนความมันก็เลยนั่งสลับอยู่นี่มีอยู่บ่บ่คึดไผบ่คึดเป็นหมามันก็บ่แม่นว่าในอื่นหนองมันสิว่าคึดแนวเดียวอันนั้นน่ะมันบ่แม่นคึดอีหยังดอกคึดแนวใต้สะบือนั่นน่ะว่าฝ่าห้องฮึดไผบ่คึดเป็นหมาเนี่ยครูเนี่ยซ่ามีแต่หมาทั้งนั้นมันว่าจังมันเห็นหรือบ่เห็นมันล่ำมันบ่เหลียวเบิ่งเจ้าคุณตะวันก็มาเล่าบันฟังพระวันนั่นแล้วเขาเทศบันฟังแม่นตัวไผบ่คึดเป็นหมาว่าแต่เนี่ยครูเนี่ยซ่ามามานั่งสมาธิเฮงคึดกินคิดก็ช่างมันเราสร้างสัมมาทิฏฐิสิสัมมาสติสิระลึกชอบระลึกชอบระลึกชอบระลึกชอบอยู่ในหยังเดี๋ยววันหลังเราจะต้องสวดองค์มรรค8อยู่ในนี้สัมมากตมาจะสาภิกขเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นจังใดเพิ่นจะบอกเราก็แปลกันระลึกชอบระลึกไงระลึกรู้กายเคลื่อนไหวระลึกรู้ใจมันนึกคิดระลึกรู้เข้าไปในจิตที่มันเสพเสวยอารมณ์ระลึกรู้สภาพแห่งอาการรู้ต่างๆของอายตนะเพราะนั้นเวลามันคิดเป็นเครื่องมือให้เรารู้ให้เรารู้ถ้าผู้ใดอยากจะเก่งทางปัญญานะอยากเก่งปัญญาอย่าเอาแต่สงบอย่าสนใจเรื่องสงบเร่งเข้าไปรู้เรื่องตัวรู้ให้มากๆเอาความรู้นี่ไปต่อความรู้รู้ครั้งหนึ่งสองครั้งมันคิดมารู้เข้าไปจนมันรู้ล่วงหน้าเลยอย่างนี้จึงเรียกว่าอภิญญายะท่านกำลังเดินอยู่ในมรรคมรรคนี่ก็เป็นจักขุกรณีเมื่อเรารู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้จนทันมันจนมันคิดมาไม่ได้จนหัวเราะมันอยากให้คิดจึงคิดไม่อยากให้คิดก็ไม่ต้องคิดเลยทีนี้ท่านก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุทปาทิโอจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิจักสุคือสิ่งที่ให้เห็นนี่ญาณสิ่งที่ให้รู้เนี่ยเกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ก่อนเราไม่ได้รู้เลยเราคิดทิ้งคิดขว้างคิดแล้วก็รำคาญกับมันเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าไปรำคาญเอิ่นมันมาโหลดขึ้นแต่รู้มันเข้าไปรู้มันเข้าไปนั่นจะเป็นสัมมาทิฏฐินั่นจะเป็นสัมมาสตินั่นจะเป็นสัมมาสมาธิสมาธิจะเกิดเองถ้าเรารู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าสมาธิเกิดมาหลังปัญญาทางเดินตามทางยังไม่รู้จักทางเพราะยังไม่ถึงเป้าหมายมึงเข้ามาวัดของเราเนี่ยเขามายังไม่ถึงเขาไม่เคยมาเขาเดินถูกทางเขาก็สงสัยแมนบ่หนอแมนบ่หนอ
1: จนกว่าเขาเดินมาถึงวัดเนี่ยความสงสัยก็หมดว่าโอ้แม่นอีหลีไปทางเสร็จนี่ทางมานิเพถูกเรียวมันเดินถูกอยู่แต่มันยังสงสัยเพราะมันยังไม่มาถึงเมื่อใดเรายังไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์มันดับลงไปแต่ละระดับเมื่อนั้นเราก็ยังต้องสงสัยแน่นอนพระโสดาบันทำความทุกข์สิ้นไปได้ 25% ดับทุกข์ไปได้มรรคของท่านชัดเจนขึ้นมา 25% มันจึงเป็นระดับโสดาบันจึงทำลายอาสวะสังโยชน์ข้อที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความสงสัยศีลพัตตปรมาสการประพฤติปัตตปรมาสการประพฤติปฏิบัติที่ยังรูปคำไม่เข้าใจบัดนี้เข้าใจขอวัดปฏิบัติที่ถือเข้าใจแน่นอนเข้าใจเป้าหมายรู้จุดยืนเห็นเป้าหมายเพราะนั้นจึงมีคำว่าสักกายทิฏฐิความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่แท้จริงจางคายคืนลงไปถึงแม้ยังไม่ขาดหมดแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่เราแน่ๆยึดมั่นในเต็มที่ไม่ได้มันคายไปแล้ว 25% ต่อมาก็วิจิกิจฉาเรื่องสงสัยในการปฏิบัติว่าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าหรือไม่มันไม่สงสัยมันแน่ใจที่สุดเลยวันมันต้องถูกถ้าเราทำมาขนาดนี้เห็นแค่นี้ถ้าเราทำต่อไปมากๆจะเป็นอย่างไรมันเห็นหลักชัยอยู่ข้างหน้าไปเลยบัดเพราะนั้นถ้าก้าวล่วงความสงสัย
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318เด้พี่น้อง

ฮัลโหลจอโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องมาแล้วมาอีกรอบ2มาเจ้านี่ม่วนซื่นกว่าเก่ามื้อนี้บุญหยังพันสิว่ามื้อนี้บุญแจกเขาหาเจ้าของมาแย่สอนนี่ล่ะแจกไว้ซื่อๆนี่ล่ะบ่ทันตายลูกหลานเขาสิบ่แจกใครมื้อนี้แม่ไงพาศิลปินในดวงใจมาหาเอ้าเต้นให้ลุดเถียนชุดมั่นไปเลยแต่ว่าก่อนสิพ้อกับศิลปินในดวงใจล่ะเอ้ยมานี่เขาบอกแดงเขาบอกตัวเป็นยังสิบอกสุดยักวนสุดยักเต้นหนานมั่วเต้นลุกแกนี่ยักสขามาทางพี่เอ้าบ่นี่ซุ้มเนี่ยพลังหันอ่ะเขาใหญ่เขาแววอย่ามาทางพี่หล่ามาใกล้ใกล้ตัวลำโพงของพี่มาเต้นเป็นมั่วไม่ใหญ่เอ้ามานี่บ่บ่หลายใจห้างดอกเนาะล่ะลูกหลานขาเบิ้งบัดนี้พบกับศิลปินในดวงใจสอนศิลป์ชัยเต้นให้ลุดเถียนไปเลยเอ้าเอ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07รหัสสถานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้

0: ไอ้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน